0: พันธ์เพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ทางการค้าของไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นมาตรการทางการค้าที่เกิดขึ้นอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยในห่วงโซ่การผลิตกุ้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้เตรียมประชุมหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและอาเซียนเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ทางการค้าของไทยพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เดินหน้า13มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศทั้งการขยายตลาดใหม่การเชื่อมโยงผู้ซื้อการเปิดจุดรับซื้อและการจัดกิจกรรมกระจายผลผลิตโดยตั้งเป้าดูดซับกุ้งราว400ตันต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับปริมาณที่ส่งออกไปยังมาเลเซียรัฐบาลจะใช้ทุกกลไกทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและสร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิตในระยะยาว
1: มันจะต้องมีมาตรการคือจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ว่าประกาศปุ๊บแล้วหยุดเลยทีมเจรจาเราก็ผลจากการที่เขาคุยกันที่เกษตรเขาคุยกันเนี่ยเราก็ต้องเอาผลนี้ไปแจ้งกับ WTO ล่ะหรือการเจรจากับอาเซียนแต่ว่ากว่าจะมีการเจรจากว่าจะมีผลสำเร็จคนที่เขาส่งออกกุ้งเขาก็เดือดร้อนสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำก็คือมาตรการออกไป13มาตรการเราส่งออกไปที่มาเลเซียเดือนหนึ่งก็ประมาณ300ถึง400ตันมูลค่าก็ประมาณ40กว่าล้านบาทเราก็มีหน้าที่ว่าไอ้300 400ตันเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างช่องทางเยอะเลยมีเรื่อง modern trade การเข้าไปรับซื้อเข้ามาเอาขายในโครงการไทยช่วยไทยเพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยเราทำทั่วประเทศอยู่แล้วเราก็มั่นใจว่าเราช่วยเยียวยาจนกว่าเขาจะหาข้อยุติกันได้
2: เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์พร้อมประเมินแนวโน้มราคาในระยะสั้นมีโอกาสทรงตัวหลังปริมาณผลผลิตและความต้องการบริโภคเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันราคาแนะนำไข่ไก่คละณหน้าฟาร์มเกษตรกรอยู่ที่ฟองละ3บาท60สตางค์สำหรับไข่คละน้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปต่อ100ฟองโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบต่อไปพร้อมระบุว่าแม้ต้นทุนอาหารสัตว์และต้นทุนการผลิตอื่นยังอยู่ในระดับสูงแต่ภาวะตลาดไข่ไก่ที่มีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมาเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติจึงยังคงราคาแนะนำดังกล่าวไว้เป็นแนวทางสำหรับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยก่อนหน้านี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท20สตางค์เป็น3บาท40สตางค์เมื่อวันที่17มีนาคม2569และปรับขึ้นอีกเป็นฟองละ3บาท60สตางค์ตั้งแต่วันที่28มีนาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้นรวม40สตางค์ต่อฟองหรือ12บาทต่อแผงอย่างไรก็ตามปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝนอุณหภูมิลดลงประกอบกับการเปิดภาคเรียนใหม่ส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่และความต้องการบริโภคกลับมาใกล้เคียงกันมากขึ้นทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดเริ่มสมดุลและมีแนวโน้มช่วยพยุงราคาไข่ไก่ให้ทรงตัว
0: กระทรวงพลังงานเดินหน้าเอาผิดคดีคลังน้ำมันอ่างทองสั่งการจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโรงกลั่น6รายทันทีพร้อมขยายผลเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีคลังน้ำมันอ่างทองว่าล่าสุดนายสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

0: งานในชั้นศาลจะเสร็จสิ้นนอกจากนี้ทีมสุดซอยยังเตรียมส่งมอบหลักฐานใบกำกับการขนส่งของผู้ค้าทั้ง6รายให้แก่คณะอนุกรรมการเพื่อขยายผลตรวจสอบเอาผิดอย่างลึกซึ้งว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่โดยกระทรวงพลังงานยืนยันที่จะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นและดำเนินคดีตามหลักฐานทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุด
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการเชิงรุกรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาให้อำนาจผู้บริหารประเมินสถานการณ์และสั่งปิดเรียนได้ทันทีหากเกิดความเสี่ยงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและรับมือเหตุอุทกภัยในสถานศึกษาว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์และน้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งและมีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบกว่า 160,000 คนและยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกและออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกำชับให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประสานงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงและสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวได้ทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียด
0: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มเกือบ2เท่าลดอัตราเสียชีวิตจาก20%เหลือเพียง11%นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เปิดเผยว่าสปสช.เดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง30บาทมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันคัดกรองวินิจฉัยจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงตลอดช่วงปี2556ถึง2569สปสช.ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำคัญหลายด้านรวมถึงขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อมได้สะดวกขึ้นลดระยะเวลารอคอยเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาส่งผลให้ปีงบประมาณ2568มีผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองเข้ารับบริการ 633,866 คนเพิ่มขึ้นจาก 357,737 คนในปี2564หรือเกือบ2เท่าขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงจาก20.3ในปี2564เหลือร้อยละ 11.8 หรือเฉลี่ยปีละ 7-8 หมื่นคนในปีที่แล้วทั้งนี้ย้ำว่าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดรักษาหายได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งภายใต้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อคนไทยทุกคนในทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองได้ฟรีสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่า กังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณี

0: ะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายงาน Meet the Press ของสำนักข่าว NBC News ที่ระบุว่าเขาจะไม่เพิกถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านหรือยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรใดๆก่อนที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพพร้อมย้ำว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะสั้นกับรัฐบาลอิหร่านและเขายินดีที่จะพูดคุยกับอายาตอลละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐในช่วงเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบนี้ขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านประกาศเมื่อวันนี้ว่าอิหร่านจะระงับกระบวนการเจรจาและเปิดฉากการเผชิญหน้าโดยตรงกับศัตรูหากอิสราเอลยังคงโจมตีเป้าหมายในเลบานอนต่อไปพร้อมย้ำว่าฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐและอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นเป้าหมายโจมตีที่ชอบธรรม
4: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาเดินทางถึงกรุงลอนดอนของอังกฤษแล้วและจะพบกับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษนายกรัฐมนตรีฟริดริชแมสของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสเพื่อหารือเกี่ยวกับการป้องกันประเทศของยูเครนในสงครามกับรัสเซียตลอดจนความร่วมมือเพื่อความมั่นคงของยุโรปในด้านการป้องกันภัยทางอากาศและมุมมองร่วมกันต่อโอกาสทางการทูตการพบหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่โดยส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600 ลำและยิงขีปนาวุธกว่า70 ลูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่สำคัญทั่วยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5 รายและบาดเจ็บมากกว่า100 คนนอกจากนี้อาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานยังพังเสียหายเป็นวงกว้าง
3: กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและพันธมิตรหรือ OPEC Plus ได้แก่ประเทศซาอุดีอาระเบียรัสเซียอิรักคูเวตคาซัคสถานแอลจีเรียและโอมานมีมติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบเป็น 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อสนับสนุนเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแม้สหรัฐอาหรับเอมิเรตจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกโอเปกและโอเปก plus เมื่อวันที่1 พฤษภาคมที่ผ่านมาและสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงเป็นอุปสรรคต่อสมาชิกโอเปก plus บางประเทศในการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันและการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลก
4: ประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรณีบัตรเลือกตั้งไม่พอในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดโดยอัยการและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสอบสวนครั้งนี้ด้วยผู้นำเกาหลีใต้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะพลเมืองคนหนึ่งและในฐานะประธานาธิบดีผู้รับผิดชอบการบริหารประเทศเขาขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นของเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประสบปัญหาบัตรเลือกตั้งไม่เพียงพอในหลายเขตเลือกตั้งทำให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบสาวไทยลงสนามนัดที่4พบกับสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่าแม้ทีมสาวไทยจะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านสาวเช็กเกียไม่ไหวแพ้ไป0-3เซตทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนสำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยระหว่างวันที่17-21มิถุนายน ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบกับยูเครนวันที่18มิถุนายนพบกับบัลการีวันที่20มิถุนายนพบกับแคนาดาวันที่21มิถุนายนพบกับเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่สนามโรลองการ์โรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวมิราอันเดรียวานักหัวดาวรุ่งวัย19ปีมืออันดับ8ของโลกจากรัสเซียลงสนามโหดเอาชนะมาจาชวาลินสก้ามืออันดับ114ของโลกจากโปแลนด์6-3และ6-2มิราอันเดรียวาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแรกในชีวิตที่โรลองการ์โรสได้สำเร็จรับเงินรางวัล2,800,000ยูโรการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2026ที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ผลในรุ่นใหญ่อายุ 8-11 ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปาราบินที่2ประภาวินวารีวราชที่3คาวัยบักวิรันจากฟิลิปปินส์ส่วนรุ่นอายุ 8-11 ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุนาพงศ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบันติโมฮัมหมัดฟาริดุดดินฟาวาสจากมาเลเซียที่3รีนดาเกษตรพิบาลด้านดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมส์นันทวุฒิพิรมภักดีนักขับชาวไทยจากทีมดำลูคัสออยสร้างผลงานน่าประทับใจในการลงแข่งขันสนามโมนาโกกลางปีออกสตาร์ทจากกริดที่18เจอเหตุการณ์ธงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับที่18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการสำหรับศึก FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกสนามต่อไปจะแข่งขันที่สนามเซอร์กิตเดอบาร์เซโลนาคาตาลุญญาประเทศสเปนระหว่างวันที่13-14มิถุนายนนี้ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 โดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณห ภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
6: 1นาทีกับกปท.เด็กติดในรถเราช่วยได้เพราะความปลอดภัยของเด็กๆเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมและการใส่ใจกรมการขนส่งทางบกชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและพี่ๆคนขับรถรับส่งนักเรียนมาร่วมกันจำและนำไปปฏิบัติตามหลัก3สอน3สเต็ป3ใส่ใจเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 1. สิ่งที่ต้องสอนก่อนเกิดเหตุได้แก่สอนเด็กบีบแตรสอนเด็กเปิดประตูและสอนเด็กเปิดไฟฉุกเฉิน2. สเต็ปเอาตัวรอดเมื่อติดในรถได้แก่เด็กมีสติเด็กกดแตรและเด็กปลดล็อกและเปิดประตู 3. สิ่งสำหรับผู้ดูแลรถรับส่งดูแลด้วยใจและใส่ใจทุกขั้นตอนได้แก่นับจำนวนเด็กๆให้ครบทุกครั้งทั้งก่อนขึ้นรถและหลังลงรถเดินเช็คท้ายรถให้ชัวร์ว่าไม่มีเด็กตกค้างทั้งนี้หากพบรถรับส่งนักเรียนไม่ได้มาตรฐานหรือขับขี่อันตรายแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าสะเอะคำว่าสะเอะเขียนสอเสือสระอะสระเออ่างออ่างสระอะมีสองคำคำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรสะเอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าสะเอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์มีข้อความว่าเมื่อจะสะเอะน้ำคั้นกุ้งต้องให้มันกุ้งมากสักหน่อยน้ำพริกจะไม่ดำดูน่ารับประทานน้ำปรุงรสที่ได้นี้เรียกว่าน้ำสะเอะหรือสะเอะ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนระบบนิเวศหาดหินระบบนิเวศหาดโคลนระบบนิเวศหาดหินและระบบนิเวศหาดโคลนมีหน้าที่สำคัญทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมอย่างมากระบบนิเวศหาดหินเป็นแหล่งหลบภัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนได้เป็นอย่างดีมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงระบบนิเวศหาดโคลนเป็นพื้นที่ที่มีตะกอนมาทับถมและมักโผล่พ้นน้ำเมื่อน้ำลงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิดเป็นแหล่งบำบัดของเสียที่เป็นอินทรีย์สารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำเนื่องจากบริเวณหาดโคลนจะแห้งเวลาน้ำลงผิวดินจึงมีโอกาสได้รับออกซิเจนทำให้แบคทีเรียสามารถทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่กัมพูชาใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ในวันนี้รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงมีมุมมองและการวิเคราะห์เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
11: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณปริญญวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
11: อาจารย์ครับเช้านี้ครับจะมาขอให้อาจารย์อธิบายถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า compulsory conciliation ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ครับผมที่ตอนนี้ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการครับ
12: ครับถ้าพูดเป็นภาษาทั่วๆไปก็คือการไกล่เกลี่ยของคู่พิพาทที่อยู่ในข้อตกลงหรือสัญญาเลยในกรณีนี้ก็คืออนุสัญญาว่าในเรื่องทางทะเลนะครับซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยก็เป็นภาคีก็คือเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็ให้สัตยาบันก็คือว่าก็จะยืนยันว่าจะทำตามกฎเกณฑ์กติกาของอนุสัญญานี้นะครับซึ่งเป็นอนุสัญญาสากลประเทศส่วนใหญ่ในโลกก็ลงนามกันแต่ว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มทำงาน ก็ต่อเมื่อข้อผูกพันทางกฎหมายอื่นๆเนี่ยนะครับทำงานไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นโดยสรุปคือว่าเมื่อเรายกเลิกข้อตกลงที่จะจัดทำหลักเขตแดนในทะเลตามบันทึกช่วยกันฉบับที่2544แล้วที่เราเรียกกันว่า MOU 44แล้วเนี่ยซึ่งเป็นการยกเลิกโดยฝ่ายไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีแง่ทางกฎหมายเหมือนกันว่าข้อตกลงเหล่านี้โดยกติกาแล้วก็ควรจะต้องยกเลิก
11: ทั้งสองฝ่าย
12: ด้วยใช่ครับด้วยการเห็นชอบทั้งสองฝ่ายแต่พอยกเลิกฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับเนื่องด้วยเหตุผลว่ามันมีอุปสรรคมีข้อจำกัดซึ่งก็ทำได้นะครับเป็นสิทธิ์ของเรากระบวนการต่อไปก็จะเข้าสู่กรอบของข้อตกลงอื่นๆทันทีนะครับในกรณีนี้กัมพูชาก็เลยเร่งให้ข้อตกลงข้อพิพาททางทะเลเนี่ยเข้าไปยังอนุสัญญาอันคลอสนะครับ
11: ครับ
12: ซึ่งอนุสัญญานี้ก็มีขั้นตอนคร่าวๆอยู่3ขั้นตอนนะครับขณะนี้เรากำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับคือกัมพูชาก็เร่งรัดให้เราแต่งตั้งผู้แทนของเรานะครับภายในกรอบเวลาก็คือประมาณ3สัปดาห์นะครับมันมีกฎชัดเจนอยู่ในอนุสัญญาว่าจะต้องตั้งกรรมการภายในระยะเวลาเท่าไหร
11: ่
12: กรรมการมีลักษณะคุณสมบัติอย่างไรนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับซึ่งกระบวนการในการพิจารณาของกรรมการก็จะมีห้วงเวลานะครับระบุไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับมาที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่อไปนะครับแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้นะคร
11: ับ
12: ในขั้นตอนประนอมไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะมีทางออกอื่นเป็นขั้นตอนที่3นะครับก็คือว่าในเรื่องที่ยังพิพาทยังเห็นต่างกันในเรื่องเขตแดนทางทะเลหลายทวีปนะครับหรือว่าบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรืออื่นๆที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ย ก็ให้ทำเป็นพื้นที่ร่ว
11: ม
12: พัฒนาร่วมกัน
11: ครับ
12: หรือที่เขาเรียกว่า joint development เลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องปักปันเขตแดนทางทะเลอย่างเช่นกรณีของเรากับทางมาเลเซียเราก็ทำพื้นที่พัฒนาร่วมกันนะครับแต่ว่ากรณีนั้นเราไม่ได้เข้ากระบวนการนี้นะครับเราก็ตกลงกันเองว่าจะ
11: เราทวิภาคีกันรู้เรื่อง
12: ใช่ครับ
11: ครับ
12: เพราะฉะนั้นก็สรุปเป็นอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้กัมพูชาก็ได้เร่งรัดให้กระบวนการประนอมเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะเป็นไปตามกำหนดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดคุยกันแล้วมีข้อสรุปที่ยังไม่เห็นพ้องต้องกันแล้วก็คณะกรรมการเกลี่ยไม่สามารถที่จะให้ความเห็นชัดเจนได้ว่าเขตแดนตรงไหนเป็นของใครหรือว่าอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ถ้าจะบอกว่าควรจะเป็นกังวลหรือไม่นะครับก็ควรจะเป็นกังวลแต่ว่าไม่ควรใจก็เป็นกังวลมากนักนะครับเป็นกังวลก็เพราะว่าเวทีนี้ก็จะมีหลายชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ค่าใจใช้จ่ายใช้งบประมาณจำนวนมากจ้างคณะผู้เชี่ยวชาญจ้างคณะที่ปรึกษานะครับ
11: ครับ
12: แล้วก็แน่นอนคนไทยส่วนใหญ่ก็ทราบว่ากัมพูชาก็มีความเชี่ยวชาญพอสมควรในเวทีแบบนี้นะครับเขาได้อาศัยเวทีแบบนี้ในลักษณะของประเทศที่เล็กกว่านะครับเพื่อที่จะใช้องค์กรที่ใหญ่กว่าองค์กรที่มีพันธมิตรของเขาในการเข้ามาช่วยเจรจากับเรานะครับก็ควรจะเป็นกังวลพอสมควรว่าก็ไม่อยากให้คณะกรรมการมีความเห็นที่ไม่เป็นคุณกับเราแต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวลเพราะว่ามันก็จะไม่ได้คิดไปเกี่ยวข้องกับการได้เสียดินแดนแบบเด็ดขาดนะครับ หมายความว่ากรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถตัดสินเพื่อให้เราคืนหรือว่าเพิ่มดินแดนให้เราได้นะครับ
11: ครับ
12: เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการได้เสียในแง่ของข้อสรุปจริงๆนะครับในพื้นที่แต่ว่าอาจจะมีหลักการอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราและกัมพูชาเดินหน้าต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะต้องมาระวังให้ดีแล้วก็ต้องทำงานให้ผลักดันให้มีข้อสรุปที่เป็นหลักการว่าเราจะได้เปรียบนะครับกัมพูชาไม่สามารถลากเส้นเกินเลยแล้วก็อ้างกรรมสิทธิ์อย่างเช่นของเกาะกูดของพื้นที่ทางทะเลจำนวนมากนะครับมากเกินกว่ากฎหมายทางทะเลมาอนุญาตให้ซึ่งขณะนี้ก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยๆเราอาจจะมีโอกาสในการที่จะให้กรรมการวางมาตรฐานกลางไว้เพื่อให้กัมพูชาเนี่ยลดทอนการอ้างกรรมสิทธิ์จำนวนมากในทะเลครับ
11: ครับผมอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงว่าในการเข้าสู่กระบวนการนี้จะมีการเลือกผู้ประนอมมาฝั่งละ2คนแล้วก็จะมีคณะกรรมการจาก5ประเทศถูกไหมครับในผู้ประนอมที่ฝั่งกัมพูชาเขาได้เปิดเผยมาแล้วทั้ง2ท่านเนี่ยน่ากังวลไหมสำหรับฝ่ายไทยแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยควรที่จะเลือกผู้ประนอมแบบไหนหรืออาจารย์มีอยู่ในใจไหมครับว่าควรเป็นท่านไหนที่จะมาทัดเทียมกับ2ท่านของกัมพูชาครับผม
12: ครับจริงๆคนที่ทำงานด้านการต่างประเทศหรือว่าด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าน่ากังวลเหมือนกับพวกเราทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะทำตามระบบนะครับแล้วก็มีกรอบกติกาอยู่ชัดเจนแต่ว่าเขาอาจจะเลี่ยงไปใช้ว่ามีความท้าทายสูงนะครับหรือว่าอาจจะยากลำบากมากกว่าขั้นตอนปกตินะครับถ้าหากว่าผู้เชี่ยวชาญของคนเนี่ยหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยชนะคดีแบบนี้มาแล้ว
11: ครับ
12: เพราะฉะนั้นเมื่อเราถ้าทราบข้อเท็จจริงว่าเป็น2คนนี้จริงจังเราก็ต้องหาผู้ที่ปรึกษาหรือผู้แทนที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะอยู่ในคดี
11: ที่ลักษณะใกล้เคียงกัน
12: ใกล้เคียงกันนะครับและคดีเหล่านี้ก็มีไม่มากนะครับเข้าใจว่าในรอบ10กว่าปีก็แค่มีแค่คดีนี้ที่ชัดเจนนะครับของออสเตรเลียจากติมอร์เลสเต้แต่ทั้งหมดเหล่านี้สุดท้ายก็ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายมันแพงมากน้อยขนาดไหนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายอาจจะค่อนข้างสูงมากนะครับในบางกรณีในอดีตของบางประเทศเนี่ยว่าจะเป็นจำนวนนะครับหลายสิบล้านนะครับอันนี้ก็คงต้องดูให้ดีของเรายังไม่แน่ชัดว่าจะเสนอใคร
11: ค
12: ่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณของประเทศนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องต่อสู้นะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการภาคบังคับยกเว้นว่าเราจะถอนตัวจากนุสัญญาซึ่งขนาดนี้เราก็อาจจะไม่เหมาะสมที่จะถอนตัวในเมื่อคดีกำลังเดินอยู่แล้วก็ในแง่ของความสุ่มเสี่ยงที่จะเสียดินแดนก็มีไม่มากนะครับในแง่ของการประนอมในชั้นนี้นะครับ
11: อาจารย์ครับโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์มองเจตนาของกัมพูชาครับผมในการนำไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังไงบ้างครับว่าเป็นไปเพื่อการเมืองภายในที่กำลังจะเลือกตั้งหรือว่าต้องการแก้ปัญหาที่มีอยู่ร่วมกันจริง
12: ๆครับจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่าอาจจะทราบอยู่แล้วว่าการเจรจาแก้ปัญหาหลักเขตแดนหรือว่าปักปันนะครับชายแดนนะครับของไทยกับกัมพูชาเนี่ย สำเร็จมาใน2ใน3แล้วนะครับทางบก
11: บ
12: แล้วก็มีข้อตกลงว่าใช้ทุกแผนที่แล้วก็มาวัดกันแบบใช้เครื่องมือสมัยใหม่ใช้ระบบดาวเทียมใช้การเดินเท้าสำรวจรังวัดแล้วก็เอามาเจรจากันก็สำเร็จไป2ใน3
11: ครับผม
12: แต่เหตุผลอะไรที่ทำให้ตรงนั้นชะงักแล้วกลับมาเผชิญหน้ากันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างกลับไปยึดแผนที่ของตัวเองเป็นหลักไม่ได้ทำตามข้อตกลงเดิมที่สำเร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็มองไปว่าเป็นเรื่องของทางการเมืองเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในช่วงหลังๆนะครับมีเรื่องของการอับบทสนทนาของผู้นำนะครับมีเรื่องของการกล่าวหากันและในสุดก็ทำสงครามหนึ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในรอบ75ปีนะครับแล้วก็มีการปิดด่านซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดประชาชนของทั้งสองฝั่งก็ไม่ได้มีความรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจแล้วก็กังวลรุนแรงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆเป็นสัญญาณให้ฝ่ายการเมืองต้องหันมาหากันแล้วก็มาทำความเข้าใจกันเพื่อลดระดับความรุนแรงตรงนี้ลงเพื่อกลับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่ทำอยู่แล้วนะครับไม่อย่างนั้นก็จะมีการยกเลิกข้อตกลงมีการไปเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆทั้งในอันคลอสทั้งในสามโลกทั้งในสหประชาชาติเหมือนเดิมก็จะมากกว่าเดิมด้วยนะครับก็หลายข้อสังเกตนะครับ ที่อาจจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาทวิภาคีหรือว่า2ต่อ2ถ้าทำได้กระบวนการประนอมก็ไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้สำคัญศาลโลกสหประชาชาติก็ไม่ได้สำคัญเพราะว่าทุกองค์กรก็อยากจะให้คู่กรณีตกลงกันเองก่อน
11: ใช่ใช่ครับ
12: ครับ
11: ครับผมก็วันนี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังเนี่ยน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับที่ไทยกัมพูชากำลังจะเข้าร่วมกันได้มากขึ้นครับผมอย่างที่อาจารย์ได้ย้ำครับผมว่าต้องติดตามแต่ก็อย่ากังวลจนเกินไปครับผมเพราะเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็จะมีทางออกที่ดีให้กับทั้งสองประเทศไม่มีใครอยากให้มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นในโลกแน่นอนในช่วงจังหวะนี้นะครับก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรครับนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราโอกาสหน้าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับกระบวนการประนอมภาคบังคับหรือสถานการณ์การเมืองก็ต้องขอสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศก็ต้องขอเชิญอาจารย์มาพูดคุยนะครับ
12: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
13: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
14: ผมวิทูลเลียนจำรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
13: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
15: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ณกรุงฮานอยถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
16: เวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือเวทีเสวนาอนาคตอาเซียนซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของประเทศเวียดนามที่ดำเนินการมาแล้ว2ปีและในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำของประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเพื่อร่วมกับผู้นำชาติสมาชิกภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคประชาสังคมในการกำหนดทิศทางอนาคตของภูมิภาค นางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงหัวใจสำคัญของการเดินทางไปเยือนและร่วมประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความแน่นแฟ้นที่มากกว่าความสัมพันธ์ทั่วไปแต่เป็นการจับมือเพื่อเติบโตไปด้วยกันทั้งด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นในมิติทางเศรษฐกิจที่หลายคนมองว่าเวียดนามคือคู่แข่งทางการค้าของไทยแต่ในมุมมองของรัฐบาลไทยวันนี้เราต้องมองให้ไกลกว่านั้น
17: ในมิติเราก็อาจจะมองว่าเขาเป็นคู่แข่งแต่วันนี้เราต้องมองให้ไกลไปกว่านั้นเราต้องหาจุดที่มันสามารถสร้างประโยชน์ด้วยกันได้สินค้าหลายตัวอย่างสมมติเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีองค์ประกอบมากมายเวียดนามอาจจะทำได้ดีบางชิ้นส่วนเราทำได้ดีบางชิ้นส่วนถ้ามันประสานอยู่ในซัพพลายเชนเดียวกันแล้วส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆมันจะทำให้สินค้าของสองประเทศเนี่ยขายได้และมีมูลค่ามากขึ้นค่ะรวมถึงในหลายๆเรื่องนะคะเวียดนามก็มีจุดแข็งเราก็มีจุดแข็งถ้ามาร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรนะคะเรื่องของอาเซียนพาวเวอร์กริดที่วันนี้มันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งเรื่องพลังงานมันต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะก็อยากให้เวียดนามมาลงทุนในประเทศไทยให้อยู่ในจุดที่มันสมดุลกันมากขึ้นด้วยค่ะ
16: นอกเหนือจากการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนร่วมกันแล้วความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเช่นการลงนามความร่วมมือกับสายการบินเวียดเจ็ตในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานที่อุตภาวก็เป็นสัญญาณบวกที่แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งนี้จะมีการขับเคลื่อนอนาคตร่วมกันใน3มิติสำคัญมิติแรกคือสันติภาพในภูมิภาคและระดับโลกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนอกภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนมิติที่2คือความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเช่นเทคโนโลยีทางการเกษตรและระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดและมิติที่3ซึ่งเป็นมิติที่สำคัญที่สุดคือมิติด้านประชาชนที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้ไม่ให้เศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อให้ประชาชนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงแม้ว่าในปัจจุบันการประชุมนี้จะยังเป็นเวทีเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงที่จะขยายความร่วมมือเป็นอาเซียนบวกเนื่องจากศักยภาพของภูมิภาคนี้อยู่ในเรดาร์ที่ประชาสังคมโลกกำลังจับตาการเดินทางเยือนเวียดนามและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมของผู้นำไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแต่คือยุทธศาสตร์สำคัญในการสร้างความเป็นกลุ่มก้อนที่เข้มแข็งเพื่อให้ขุมพลังอาเซียนมีอำนาจต่อรองและยืนหยัดได้อย่างสง่างามในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะราคาพลังงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเครือข่ายภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาและมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อลดผลกระทบให้ได้โดยเร็วติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: เป็นเวลา3เดือนแล้วที่ประเทศไทยเผชิญกับผลกระทบด้านราคาพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงและผันผวนต่อเนื่องเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายปานเทพกัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินจึงเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรัดให้ปรับโครงสร้างราคาพลังงานและลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนโดยเสนอให้อ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์และกำหนดเพดานค่าการกลั่นไม่เกิน7เหรียญต่อบาร์เรลหรือ1บาท42สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะช่วยลดราคาน้ำมันลงลิตรละ8ถึง18บาทโดยปัจจุบันภาพรวมการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั่วประเทศอยู่ที่วันละ800ถึง 1,000 ล้านบาท
20: ต้องปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบในคราวเดียวเพื่อให้เกิดโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นธรรมอย่างแท้จริงและหยุดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปิดเบือนราคาน้ำมันชีวภาพและน้ำมันสำเร็จรูปพื้นฐาน เพื่อมิให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือในการโยกย้ายกำไรไปยังส่วนอื่นๆเอาเปรียบประชาชนผู้ใช้น้ำมันขอให้มีความจริงใจในการปฏิรูปโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
19: ด้านนางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ศึกษาและพิจารณาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทบทวนค่าการกลั่นค่าการตลาดและราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นพร้อมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบและดำเนินคดีผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมกักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันความเสียหายต่อกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
1: ทางกบน.เนี่ยได้บรรจุวาระเรื่องการปรับสถานะเงินกองทุนปัจจุบันเนี่ยเราใช้เงินกองทุนเนี่ยใช้เงินประมาณการก็เลยทำให้สถานะเงินกองทุนเนี่ยอาจจะติดลบมากอันที่สองเนี่ยท่านรัฐมนตรีได้สั่งการให้ท่านปลัดเนี่ยได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอรายชื่อแล้วก็จะไม่มีการจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกกล่าวหาในช่วงเดือนมีนาคมที่มีเข้าข่ายในเรื่องของการกักตุนเก็งกำไรนะคะ
19: ความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งค่าโดยสารสาธารณะและราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยจึงเป็นวาระสำคัญที่ประชาชนและหลายภาคส่วนจับตาว่าภาครัฐจะมีแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใดเพราะหากการแก้ปัญหาล่าช้าประชาชนอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นไปอีกนันทิตาจิตปาโลรายงาน
18: จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกรู้ทันข่าวก่อนใครเช็คให้ชัวร์ทุกเรื่องรอบตัว
21: ท่านทหารมีรอยสักนอกร่มผ้าผิดวินัยและขาดคุณสมบัติรับราชการจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกองทัพบกกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรอยสักของกำลังพลที่อยู่นอกร่มผ้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรวมถึงการสอบคัดเลือกเข้าเป็นกำลังพลของกองทัพบกอนุโลมเฉพาะผู้ที่มีรอยสักในร่มผ้าซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้เมื่อแต่งกายด้วยชุดกีฬาจะสามารถเข้ารับราชการได้กรณีที่มีรอยสักนอกร่มผ้าจะถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 2. กรมกำลังพลทหารบกอนุโลมให้กำลังพลมีรอยสักได้เฉพาะในร่มผ้าเท่านั้นเพื่อให้ครอบคลุมถึงกรณีที่อาจมีกำลังพลไปดำเนินการสักภายหลังจากเข้ารับราชการแล้วทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
22: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
23: ในสังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังกิเรวะกัลยานังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคารวาสจัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีล5สังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบันอันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำพูน

ผู้ชมคุณผู้ฟังครับรายการเรื่องเล่าจากเกษตรเมืองละปูนปะกันแล้วนะครับวันนี้ก่อนเข้ารายการครับปริมาณน้ำนะครับในของอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดละปูนรวมถึงนะครับเขื่อนแม่งัดเขื่อนแม่กวงเองเนี่ยอยู่ปริมาณที่70กว่านะครับก็เป็นเรื่องด้วยของปริมาณน้ำฝนนะครับก็วันนี้วันจันทร์นะครับก็เป็นอากาศที่เป็นห้องว่าฟ้าเปิดหน่อยหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันนะครับครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับงานธรรมยาตาของครูบาเจ้าศรีวิจัยอยู่ที่ไหนไปสักการะปูจากันที่หั่นครับครับวันนี้เราจะมาเข้าสู่รายการที่เพิ่นฮ้องว่าคุยในเรื่องของพืชเศรษฐกิจของจังหวัดละปูนวันนี้หัวหน้าหน่วยงานเพิ่นมาเองครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยกับเกษตรนะครับเกษตรแจวไปละวันนี้พอดีเกษตรแจวเพิ่นย้ายไปอีสานละอันนี้เกษตรจังหวัดท่านใหม่

0: พื่อคุยให้คุณผู้ชมคุณฟังนะครับเชิญเลยครับผม
1: ค่ะในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าด้วยเป็นความห่วงใยนะคะว่าเราพื้นที่การเกษตรของเราในขณะนี้นะคะแล้วก็เกษตรกรของเรานะคะในขณะนี้นะคะเราเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยค่ะนะคะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในวันนี้ห่วงใยก็เลยจะมาแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับรู้รับทราบว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างค่ะ
0: เล่มเขียวๆของเขาแล้วนะครับมันมีความสำคัญอย่างไรครับท่านเกษตรจังหวัดครับ
1: เล่มเขียวเนาะเราถนัดเรียกแต่เล่มเขียวกันค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆก็คือนะคะการแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะหรือการแจ้งเกิดของพืชเนาะ
0: ของพืช
1: ถ้าเป็นคนเนี่ยเราต้องไปแจ้งเกิดที่ที่ว่าการอำเภอค่ะถ้าเป็นเรื่องของการปลูกพืชเนี่ยเราต้องมาแจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเจ้า
0: ครับอันนี้ถ้าคนสะดวกมาที่อำเภอเนี่ยตอนนี้ท่านเกษตรจังหวัดให้ลูกน้องลงไปไหมนัดไหมว่าอันนี้สมมติตำบล นี้ตำบล นี้มีครบทุกตำบลไหมว่าอย่างไรครับ
1: ค่ะในขณะนี้เนาะกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็จะมีวิธีการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเนี่ยเนาะอยู่3อย่างเนาะถ้าสะดวกนะคะไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยเพื่อนว่าไปยื่นแบบนะคะ
0: ครับ
1: ทบก .01
0: ทบก .01
1: ใช่ไปแจ้งด้วยตัวเองที่สำนักงานเกษตรอำเภอเลย
0: เอาอย่างไปพ้องครับในส่วนแรก
1: ในส่วนแรกเนาะถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่ยัง
0: มาเคยเลย
1: นะคะแล้วอยากจะปลูกพืชแล้วปลูกไปแล้วเนาะก็ต้องเตรียมเนาะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนโฉนดสำเนาโฉนดเนาะที่ตั้งแปลงปลูกของเราน่ะไม่ใช่เอาโฉนดบ้านไปเน้อเอาโฉนดแปลงที่เราทำการเกษตรไปแล้วเพื่อความสะดวกเน
0: า
1: ะเพื่อให้เพื่อนแน่ใจว่าเราปลูกแต
0: ่
1: ถ้าเราปลูกไปแล้วเนี่ยก็ถ่ายรูปแปลงไปด้วย
0: ครับ
1: เนาะแล้วก็มันก็จะมีเอกสารที่ผู้ใหญ่บ้านน่ะยืนยันว่าเราปลูกจริงให้ไปแจ้งนะคะในพื้นที่ที่เราปลูกไม่ใช่เขาอยู่อำเภอเมืองแต่เรามีพื้นที่การเกษตรอยู่อำเภอบ้านโฮ่งเนี่ยค่ะเนาะ
0: ร
1: เราจะต้องเอาแปลงของบ้านโฮ่งเนี่ยไปแจ้ง
0: แจ้งที่ผู้ใหญ่บ้านบ้านโฮ่ง
1: แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านบ้านโฮ่งรับรองเลย
0: ครับ
1: อันนี้จะสะดวกเนาะเพื่อนจะได้เห็นหน้าเห็นตาเราเนี่ยเนาะคนต่างถิ่นไปปลูกหน้าตาเป็นอย่างไรนะเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: เนาะ
0: อันนี้ข้อที่หนึ่งเนาะทางนะครับอันที่สองแล้วครับท่าน
1: อันที่สองนะคะเพื่อนมีนะคะแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กกรณีเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมเท่านั้น
0: อ
1: ันนี้เนาะอันนี้คน
0: เป็นยังไงครับอันนี้คือ
1: เราต้องโหลดแอปนะคะในมือถือของเราแอป Farmbook นะคะต้องโหลดไปก่อนอันเนี้ยบางส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ประมาณ 60% เนี่ยเกษตรกรของลำพูนเราเนี่ยน่าจะเป็นกันละโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำเนี่ยเนาะเปิ้นก็จะมีอยู่ละเนี่ยเกษตรจังหวัดก็มีเด้อเนี่ยเปิ้นมี Farmbook อยู่เน
0: า
1: ะเราต้องโหลด Farmbook ค่ะ
0: และอันที่3
1: นะผ่าน eFarmนะคะที่เว็บไซต์นะคะ eformer.doae.go.th อันนี้อาจจะฟังละยากนะคะเอาทำฟาร์มบุ๊กไปก่อนแต่ว่าถ้าจะเข้าใจ eform เนี้ยก็ไปหาสำนักงานเกษตรอำเภอเนาะจะได้ทำว่าวิธีการทำอย่างไรพ่องเนี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เข้าไปหานะคะไปคุยกันพ่องเนี้ยกับสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะค่ะ
0: ทุกวันนี้ท่านเกษตรจังหวัดครับเรามีเกษตรตำบลเนี้ยครอบคลุมกันทุกตำบลเลยใช่ไหมครับ
1: จำนวนคนเนี่ยเราไม่ครอบคลุมแต่เรามีการมอบหมายหน้าที
0: ่
1: ครอบคลุมทุกตำบลเลยเนาะ
0: ครับอันนี้ถ้าใครบาสามารถเจอเกษตรตำบลได้ท่านนายกเกษตรท่านเกษตรท่านเกษตรว่ามีเบอร์โทรพร้อมชื่อติดอยู่หน้าท่านเลยเพื่อเกษตรกรมาติดต่อใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะบางคน
1: เป็นพังเลย
0: เป็นพังเลยใช่ไหม
1: พังบุคลากรพร้อมเบอร์โทรแล้วก็คนไหนรับผิดชอบตำบลอะไรเนี่ยเพื่อนจะมีมดอะค่ะทำเนียบบุคลากรเนาะ
0: ครับผมอันนี้อยากคือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหรือใครที่จะทำการเกษตรนั้นแรกเริ่มเนี่ยได้มาขึ้นทะเบียนกันก่อนเพราะอันนี้มันไม่ใช่แค่ประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องเนาะมันจะเป็นเพื่อนพ้องว่าเป็นข้อมูลทางราชการในการบริหารจัดการตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คืออย่างแรกที่จะเจอตลอดท่านเกษตรจังหวัดเรื่องน้ำท่วมใช่ไหมมันมีเงินช่วยเหลืออยู่นะท่านเกษตรเล่าให้ฟังหน่อย
1: ค่ะก็ด้วยความเป็นห่วงเนาะอย่างที่พูดตะเกียถ้าเราไปแจ้งเกิดนะฮะจะไปแจ้งตายได้อย่างไร
0: น
1: ะคะหน้าเนาะก
0: ็
1: คือแจ้งกรณีอย่างนี้เน
0: า
1: ะถ้าเราปลูกข้าวพืชไร่พืชผักหลังปลูกไปแล้ว15วัน
0: ครับ
1: เนาะแต่ในคู่มือบอกเปิ้นว่าบอกเกิน60วันแล้วเรามีความคุ้นเคยชินว่าปลูกไปแล้ว30วันแล้วก็ยังบ่ไปบ่ไป

0: ้งเนี้ยค่ะแล้วถ้ามีภัยธรรมชาติน้ำท่วมเกิดขึ้นในวันที่เราปลูกข้าวไปแล้ว25วันเนี่ยเรามาได้ละก็จะให้เกษตรกรเนาะปรับเปลี่ยนนะคะการแจ้งขึ้นทะเบียนเนาะคะถ้าปลูกข้าวไปแล้วเนาะวันที่16อะค่ะไปแจ้งไว้เลย
1: บ
0: ่ต้องรอถึง60วันแล้วก็กรณีไม้ผลไม้ยืนต้น
1: นั่นลำไย
0: ยกตัวอย่างอย่างลำไย
1: บ้านเฮา
0: ลำไยนี่แหละ
1: ครับ
0: ถ้าปลูกใหม่เนาะหลังปลูกไปแล้ว30วันเนี่ย
1: ครับ
0: หรือหากถ้ายืนต้นอยู่ตอนนี้ลำไยแล้วเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ฮึปรับปรุงทุกปีเลยฮึไปแจ้งว่ามันยังมีชีวิตอยู่โอ้อย่าไปละเลยเนอะถ้าละเลย2ปีนี่นะปีที่3มันจะระบบมันจะหลุดออกไปเลยข้อมูลหายไปเลยแล้วก็สำคัญที่สุดเขายังให้โอกาสเด้อกรณีที่เรามีไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ย
1: ครับ
0: เขาให้โอกาส1ปีถ้าเกิดภัยธรรมชาติมาสมมุติว่าเนาะเขาแจ้งปรับปรุงว่ามันยังมีชีวิตอยู่เมื่อเดือนเมษาปี2568มันจะคุมไปจนถึงเมษา2569ถ้าเกิดภัยธรรมชาติมาในห้วงนี้เนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็จะได้รับประโยชน์แต่ว่าถ้ายังไม่ไปแจ้งพฤษภา69เนี่ยมาได้ละ
1: คร
0: ับ เราต้องไปรีบแจ้งรีบปรับปรุงว่ามันยังมีชีวิตอยู่ลำบลำไยเนี่ยเงี้ยเนาะยางพาราเงี้ย
1: ครับ
0: ต้องลงทุเรียนที่เราปลูกไว้เนี่ยค่ะต้องปรับปรุงทุกปีค่ะ
1: ควรจะปรับปรุงทุกปีมันไม่ใช่ควร
0: ต้องเลย
1: นะ
0: ต้องปรับปรุงค่ะ
1: ทุกปีเลยนะครับเพราะนั้นเราจะบ่ฮู้เลยเพราะว่าถ้าทางอีทางรัฐบาลทางของราชการก็บ่ฮู้ข้อมูลนะครับว่าเรามีเท่าลำไยเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเห็นมั้ยครับว่าเราจะคำนวณลำไยมะม่วงออกมาเนี่ยมันจะมีปริมาณเท่าไหร่อันนี้มันมีสูตรอยู่เพราะเราไม่ได้จะขึ้นทะเบียนเป็นสารตั้งต้นนั้นเราก็ไม่รู้นะครับครับทีนี้ท่านเกษตรจังหวัดมาคุยกันหน่อยเรื่องเกี่ยวกับว่าวันนี้เรื่องเกี่ยวกับชาวเกษตรที่ไปทำเรื่องอย่างแรกเลยเรื่องของมะม่วงวันนี้เนี่ยนะครับของละปูนนี่เป็นไดพ่องแล้วข่าวที่ออกมาเนี่ยมันอยากคือพ่อแม่พี่น้องนะครับประชาชนเนี่ยเกษตรกรหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาที่ได้ยินขึ้นเนี่ยมีส่วนร่วมยังไงบ้างอ่ะท่านเล่าสถานการณ์มะม่วงให้ฟังหน่อยครับ
0: ค่ะเนาะกำลังจะนึกถึงพอดีเลยการปรับปรุงมะม่วงก่อนดีกว่าเนาะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมะม่วงเนาะในขณะนี้ส่วนใหญ่หมู่เฮาเราอ่ะก็จะตัดไปพ่องแล้วไปเสียบยอดใหม
1: ่ครับ
0: ข้อมูลในขณะนี้เนาะของมะม่วงเนี่ยเราจะไม่ค่อยตรงในขณะนี้ก็ฝากเกษตรกรเนาะตอนนี้ให้ไปปรับปรุงเลยว่าจากที่เราเคยทำเขียวมรกตทั้งหมดเนี่ย20ไร่ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นพันธุ์อย่างอื่นเท่าไหร่เนาะก็ให้ไปปรับปรุงนะคะสำหรับสถานการณ์มะม่วงในขณะนี
1: ้
0: นะคะของจังหวัดลำพูนก็ถือว่าในส่วนของมะม่วงแฟนซีเนี่ยสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรสามารถที่จะขายได้แต่คำว่าขายได้ก็คือราคาอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจของเราแต่ก็ยังโชคดีว่าตลาดโดยเฉพาะลุงเขาก็ยังรับซื้อของเราย
1: ังรับซื้ออยู่
0: ยังรับซื้ออยู่ก็ถือว่าไม่ได้ทุนแต่ก็ขอให้ได้ตังค์เนาะได้กำลังใจนะคะว่าอย่างน้อยก็ขายได้แต่ในช่วงของเนี่ยค่ะตั้งแต่กลางมิถุนาไปจนถึงกรกฎาคมสิงหาเนี่ยด้วยความเป็นห่วงใยด้วยนะคะว่าเขียวมรกตของเรามะม่วงพันธุ์เขียวมรกตเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเราปลูกกันมาเนี่ยผลผลิตส่วนใหญ่ก็เราจะไปส่งออกไปที่ประเทศกัมพูชา นะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ก็ในขณะนี้ประเทศกัมพูชาเราไม่สามารถส่งออกได
1: ้มันไปยากแล้วครับ
0: แล้วผลผลิตปีนี้คาดการนะคะประมาณ 30,000 กว่าตัน
1: 30,000 ตัน
0: ใช่เขียวมรกตล้วน
1: ๆตันหนึ่งเท่ากับพันกิโลนะฮะ
0: ใช่ก็จะขอเชิญชวนนะคะประชาชนคนจังหวัดลำพูนแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศไทยของเราในขณะนี้นะคะจะเชิญชวนให้ซื้อมะม่วงเขียวมรกตของจังหวัดลำพูนนะคะที่มีมาตรฐานแล้วก็คุณภาพเนื้อนะคะกรอบนะคะมันถ้าทานดิบก็กรอบมันเหมือนแก้วขมิ้นแต่ว่าถ้าทานสุกเนี่ยก็จะเนื้อเหลืองทองนะคะหวานไม่มากเหมาะสำหรับคนที่รักษาสุขภาพในขณะนี้ถ้าเราช่วยกันนะคะอย่างน้อยๆรับซื้อนะคะเพราะว่าไปรษณีย์ไทยของเรานะคะในขณะนี้นี่ส่งฟรีอยากจะเชิญชวนประชาชนนะคะให้สั่งซื้อสั่งกินนะคะมะม่วงเขียวมรกตของจังหวัดลำพูนนะคะกิโลละ15บาท1กล่องเนี่ย10กิโลเนี่ย150บาทเท่านั้นนะคะประชาชนทุกท่านคะเชิญชวนมากินมะม่วงลำพูนของเราในขณะนี้เราส่งฟรีนึกดูนะคะว่า10กิโล150บาทเนี่ยนะคะช่วยชาวสวนด้วยแล้วพวกเราก็จะได้กินมะม่วง

0: แก่มันมาได้ทำสาวอะไรเนี่ยมันต้องตัดแต่งกิ่งมันเป็นธรรมชาติของพืชสวนเนา
1: ะ
0: คือเมื่อตัดแต่งกิ่งไปปุ๊บเนี่ยมันเฉลี่ยค่าอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาททีเนี้ยเฮาก็เลยว่าเอางี้แล้วกันรัฐบาลก็ออกว่าเหมือนคนละครึ่งอ่ะก็คือว่าเอาออก 1,000 ให้คุณออก 1,000 นะครับเพราะนั้นนี่ก็คือตัดแต่งกิ่งเพื่อเราเพิ่มผลผลิตหลายๆคนท่านเกษตรจังหวัดไม่เข้าใจเนาะสิ่งที่เป้าหมายสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือต้องการให้เขาได้ดับเบิลเอเยอะๆมันก็ครับหมายว่า AA เนาะได้ A เยอะๆ B กับ C นี่เราต้องการใช่ไหมครับท่านเกษตรจังหวัดนะครับแล้วหลังจากที่อัพโหลดรูปภาพแล้วเนี่ยแล้วเป็นไงพ้องเราต้องทำยังไงต่อครับลองเล่าให้ฟังนะครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราอัพโหลดรูปแล้วเนาะก็ถือว่าเกษตรกรของเราเข้าใจแล
0: ้
1: วว่าโครงการนี้เราต้องการคุณภาพนะคะลูกลำไยให้มันลูกโตขึ้นนะคะตรงกับความต้องการของตลาด
0: ครับ
1: เพราะในขณะนี้อยากจะให้กับชาวสวนของเรานะคะเข้าใจว่าเราจะทำนะคะผลิตลำไยแบบเดิมที่ยังไงเขาก็รับซื้อเนี่ยต่อไปเนี้ยเขาจะรับซื้อเราก็ต่อเมื่อมันได้คุณภาพรับซื้อนะถ้าได้คุณภาพแย่งกันซื้ออีก
0: แย่งกันซื้ออ
1: ่า
0: อันนี้เรื่องจริงใช่ไหม
1: ใช่เร
0: ื่องจริง
1: จริงใช่ไหมคะเกษตรกรก็เหมือนกันเหมือนเราไปซื้อของอ่ะเราก็อยากได้ของดีเนาะ
0: ครับ
1: ของลูกโตๆเงี้ยเหมือนละสุดท้ายเราจะต้องมาปรับเปลี่ยนตัวเราวันนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ว่าทำอย่างไรจะให้ลำไยเราให้ได้คุณภาพ
0: ครับตอนนี้มันเริ่มติดหน่วยแล้วนะท่านเกษตรจังหวัด
1: ใช่ค่ะ
0: วิธีการนี้เป็นยังไงบ้างเราอยากได้ผลมันโต
1: ๆวิธีการนะคะถ้าช่อนั้น
0: อ
1: ่ะมันเยอะมากนะคะ
0: น่ากะเสียดายมันอ่ะเสียดาย
1: หัวไม่ขีดให้ตัดใจพร้อมก็ต้องตัดลูกตัดหน่วยมันนะคะอย่างน้อยๆให้เหลือประมาณไม่เกิน50หน่วยอ่
0: ะ
1: ต่อช่อนี่นะช
0: ่
1: อเล็กใช่มาลุ่มปุ้มปุ๊กเนี่ยอย่างน้อยยังไงมันก็ต้องลูกเล็กให้เราตัดตัดใจแล้วก็ตัดผลให้ได
0: ้
1: นะคะแล้วเราก็จะได้หน่วยลำไยเนี่ยโต
0: มันเป็นอย่างนั้นเหรอคร
1: ับ ใช่แต่ส่วนหนึ่งก็เราก็ต้องบำรุงรักษานะคะมีน้ำมีปุ๋ยด้วยนะคะในกรณีที่แปลงที่เขามีน้ำอยู
0: ่
1: นะคะกรณีแปลงที่เราต้องอาศัยน้ำฝนเนี่ยอันนี้ยิ่งตัดใจแล้วก็ตัดผลเยอะๆเพราะว่าเราอะน้ำไม่มีไงใช่ไหมเราต้องเอาให้ผลเนี่ยสามารถนะคะโตให้ได้ก็คืออย่าให้ผลเยอะอย่าไปเพราะว่าเขามันก็จะต้องไปแย่งอาหารกันเนาะแย่งปุ๋ยแย่งยาแย่งอาหารกันอย่างเงี้ย
0: มันเป็นหลักการหรือเปล่าท่านเกษตรจังหวัด
1: หลักการตามความเป็นจริงค่ะเพราะตอนนี้ถ้าท่านไม่เชื่อท่านไปดูแปลงต้นแบบนะมีหลายแปลงมากนะคะถ้าอยากไปดูแปลงต้นแบบที่ไหนท่านอยู่อำเภอไหนท่านไปติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราก็จะพาไปดูว่าวิธีการทำอ่ะทำอย่างไรกำลังจะเป็นเรื่องความเป็นห่วงไอ้คำว่าตัดใจยากเนี่ย
0: นะ
1: ค
0: ะ
1: ขอให้เราตัดใจง่ายๆนะคะแล้วเราก็จะทำลำไยคุณภาพค่ะ
0: คือวันนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปนะเห็นลำไยเป็นพุ่มๆแล้วเนาะเริ่มออกมาทั้งไม่ห่วงไม่ขีดผมไม่ขีดนะครับแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้บางอันเนี่ยมันเตรียมมันแบบเป็นด้อยเป็นแค่เนี่ยควรจะตัดใจมันดีกว่า
1: ใช่
0: ทิ้งมันไปเลยไปเน้นที่มันแบบว่าที่มันมีอนาคตรอดหรือเปล่าม
1: ัน
0: เนาะครับแล้วทีนี้ท่านเกษตรจังหวัดแล้วช่วงนี้มันฝนลงแล้วมันโรคที่มากับฝนเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่ามันจะมีความเสี่ยงกับบะลำไยของเรากับครับเนี่ย
1: โอ้อันนี้เป็นห่วงมากนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวมีลมพายุนะคะด้วยในขณะนี้นะถ้าในช่วงลำไยหน้าฝนการจัดการโรคเนาะ มันจะมีโรคราดำหรือโรคผลเน่าดำ นะคะในขณะนี้นะคะถ้ามันมีความรู้ก่อนที่จะพูดถึงโรคดีกว่า ตอนนี้อยากจะให้เกษตรกรลงไปดูในสวนของตัวเองหน่อยที่เดินไปนะคะไปตรวจแปลงใช่เดินสำรวจแปลงของตัวเองก่
0: อ
1: นนะคะแล้วมันจะเจอโรคราดำหรือโรคผลเน่าดำเนี่ยค่ะคือท่านนะคะถ้าเราไม่มีสารชีวพันธุ์ไตรโครมานะคะหรือ BS เนี่ยให้เราฉีดพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะคะประเภทคาเบนาซีมหรือแมนโคเซปนะคะต่อไปโรคผลเน่าหรือโรคราน้ำฝน
0: อ
1: ันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเรามีสารชีวพันธุ์เนี่ยเราก็ใช้สารไตรโครมานะคะแต่ว่าถ้าไม่มีนี่ก็เนี่ยค่ะอยู่ในตระกูลพวกที่อะไรนะเมทาแล็กซินสารเคมีพวกเนี้ยนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ถามเกษตรอำเภอเลยค่ะไปหาเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะคะถ้าเป็นอันเนี้ยมันจะมีอยู่ประมาณ2โรคเนี้ยไอ้โรคผลเน่าโรคราดำเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแมลงศัตรูพืชเนี่ยสำคัญคือหนอนเจาะขั้วผลลำไยนะคะแล้วก็แมลงค่อมทองพวกมวลลำไยแต่มวลลำไยนี่ถ้าจะบอกเป็นอะไรก็ป ว่าเกษตรกรนี่

0: สามารถไปทานได้นะ
1: มันลำใหญ่ทานได้ยังมาเคยกินด้วยนะครับเน
0: ี่
1: ยนะ
0: แต่มันคงไม่เกิดหรอกเพราะในขนาดนี
1: ้ครับ
0: เกษตรกรของเราอ่ะมีการตัดแต่งทรงพุ่มแล้วไงนะคะตัดแต่งช่อผลเนี่ยก็จะทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงเนี่ยมีน้อยแต่ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าเออให้ชาวสวนของเราอ่ะช่วงที่ฝนตกบ่อยๆก็ต้องให้เราลงไปดูต้นลำไยของเราทีๆไปบ่อยๆเหมือนกันฝนตกบ่อยเราก็ต้องลงดูเพื่อให้ดูว่าเราจะได้เตรียมการล่วงหน้าว่าถ้ามีการระบาดเนี่ยเราจะได้เออไม่ต้องมีการระบาดแค่ว่าป้องกันมันก็ได้ละ
1: ครับครับในเรื่องของการดูแลเนา
0: ะ
1: และในช่วงเข้าสู่มิถุนาตอนนี้มิถุนาต้นเดือนนะลำไยจะออกมาหนักที่สุดของคนละปูในกรกฎาสิงหาทีเนี้ยในการเตรียมงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยท่านเกษตรจังหวัดนะครับได้ดีลกับหน่วยงานที่เป็นเพราะว่าเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดเราดีลงานกันเป็นได้บ้างครับท่านเกษตรจังหวัดตอนสถานการณ์ตอนนี้
0: ในขณะนี้เนาะเราได้มีการแต่งตั้งนะคะโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดลำพูนของเราเนี่ยค่ะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฟุตบอร์ดของจังหวัดลำพูน
1: แปลว่าคณะกรรมการผลไม
0: ้คณะกรรมการผลไม้จังหวัดลำพูนขึ้นเราได้มีการประชุมนะคะตั้งแต่ระดับอำเภอมาเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมและการคาดการณ์สถานการณ์ไม้ผลในขณะนี้ถ้าสถานการณ์ของลำไยเราคาดว่าจะมีผลผลิตลดลงประมาณ 50%
1: ครับ
0: นะคะมันก็เราโดยในขณะนี้คณะกรรมการฟุตบอลเรามีคณะกรรมการย่อยอีกคณะกรรมการการผลิตนะคะโดยมีทางท่านเกษตรและสหกรณ์น่ะเป็นเลขานะคะคณะกรรมการฝ่ายการแปรรูปมีท่านอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นเลขาคณะทำงานนะคะแล้วก็คณะการตลาดนะคะก็จะมีทางท่านพันนิชจังหวัดลำพูนอ่ะเป็นเลขาคณะทำงานเราได้มีการเชื่อมโยงทั้ง3คณะนี
1: ้
0: นะคะโดยนะคะในเรื่องของการตลาดสุดท้ายเนาะการตลาดเนี่ยทางท่านพันนิชจังหวัดอะค่ะท่านให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีท่านได้ประสานกับทางกรมการค้าภายในนะคะในส่วนที่จะต้องมาช่วยเหลือเกษตรกรในขณะนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกครั้งนึงค่ะเรามีการประชุมกันอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงครั้งที่3เนี่ยการให้ความช่วยเหลือหรือว่าการหาช่องทางของการตลาดนี่ก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ
1: ปีนี้มีการประชุมตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะฮะ
0: ใช
1: ่อันที่2เนี่ยเฮามีท่านอุตสาหกรรมจังหวัดเข้ามาบูรณาการกันด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะลำไยราคาตกแล้วเนี่ยคือมาคือเรายอมรับเนาะเราพร้อมบริการเราเป็นหน่วยหน้าก็คือเราหน่วยเกษตรว่าเกษตรลำไยราคาตกนั่นที่แต่อย่าลืมว่าคือเราปีนี้เรามีบูรณาการคือพาณิชย์ด้วยอุตสาหกรรมด้วยสองเราเตรียมพร้อมแผนการพร้อมเตรียมพร้อมไว้ละซึ่งเราจะออกไม้ไหนในการเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนก็คือในเรื่องของอาจจะทำแบบรณรงค์การบริโภคลำไยนะครับหรือทำเหมือนลักษณะของมะม่วงการทำลำไยลำพูนนะครับท่านเกษตรจังหวัดครับในเรื่องลำไยเนี่ยท่านเกษตรจังหวัดอยากจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในช่วงเนี้ยมีอะไรเพิ่มเติมมั้งครับ
0: ค่ะในส่วนของลำไยสถานการณ์ในขณะนี้นะคะถ้านะคะเกษตรกรท่านใดที่ท่านมั่นใจว่าท่านทำคุณลำไยคุณภาพแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: นะท่านประสานมาที่นะคะหน่วยงานที่แจ้งเมื่อกี้ว่าเราอยากจะมีการกระจายเราอยากจะขายเองละต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้พึ่งว่าตลาดส่งออกอย่างเดียวคืออยากในขณะนี้นะคะถ้าเกษตรกรปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะจากที่เราเป็นผู้ผลิตเนี่ยเราจะต้องเป็นนักการตลาดเป็นนักการตลาดออนไลน
1: ์
0: ถ้าท่านดำเนินการได้นะคะส
1: ่
0: วนหนึ่งอะค่ะท่านก็จะได้ราคานะคะแล้วก็มีการบูรณาการอีกสำคัญที่สุดนะคะถ้าท่านนะคะปรับเปลี่ยนในส่วนของพื้นที่ของการปลูกลำไยไปในส่วนของเราปลูกพืชอย่างอื่นบ้างไหมเพื่อลดความเสี่ยงนะในขณะนี้ถ้าท่านสนใจในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะลดพื้นที่การปลูกลำไยไปปลูกพืชอื่นๆถ้าท่านยังมีความลังเลนะคะจะรบกวนว่าให้ไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอเราจะมาปรึกษาหารือกันหรือมาที่สำนักงานเกษตรจังหวัดของเรานะคะเพราะว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนในขณะนี้นะคะ
1: ครับ
0: ก็
1: ประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยท่านเกษตรจังหวัดเราก็ความเข้าใจกันนะว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดนี่เป็นห้องอยู่แถวทําบนต้นทุ่งเนาะ
0: ค่ะ
1: อาจจะถ้าเดินทางจากป่าสางมานะครับก็จะสำนักงานอยู่ทางด้านขวามือนะครับก่อนที่จะถึงทางเทคนิคละปูนกับ ป่าซางไอ้กับเทคนิคปูนสมาร์ตกับส่วนบุญนะถ้ามาจากป่าซางแต่ถ้าขึ้นไปตามป่าซางก็คือเลยเทคนิคละปูนทั้งเลยทางส่วนบุญมาแล้วนะเขาอยู่ทางซ้ายมืออันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองก็คือท่านเกษตรจังหวัดบอกว่าวันนี้เราต้องพูดของว่าปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเช่นมันเป็นไปได้ไหมท่านเกษตรจังหวัดว่าเขาจะทำจากหลังจะทำเลิกอีดอละเราเอาของมาลองเสียบเบี้ยวเขียวดูได้ไหม
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: เบี้ยวเขียวนี่ราคาที่ท่านเกษตรจังหวัดเห็นมานี่เป็นไงพง
0: โอ้ราคาดีมาก
1: ชําๆเลยนะ
0: ชําๆปีที่แล้วนี่ซื้อที่120
1: ใช่มั้ยฮะ
0: นะคะออนไลน์ด้วยแล้วก็โอ้โหทุกคนสนใจตอนนี้ในขณะนี้ผู้บริโภคกําลังรอลําไยเบี้ยวเขียวกันนะคะเราอาจจะเป็นลําไยสีชมพูบ้างก็ได้ค
1: ่
0: ะต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะคะ
1: ครับถ้าท่านคิดข้อสุดท้ายถ้าท่านคิดไม่ออกบอกว่าถูกนะฮะให้ไปหาเกษตรตําบลประจําตําบลของท่านอันนี้อยากให้ท่านเกษตรจังหวัดได้การันตีว่าบรรดากองกำลังทัพของตั้งแต่เกษตรอำเภอเกษตรตำบลเนี่ยพร้อมที่จะให้บริการนะครับขอให้ท่านเกษตรจังหวัดได้ยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยแหละครับผมว่าเราพร้อมที่จะบริการเต็มที่แล้วเพื่อที่เกษตรกรมีรายได้สูงสุดเชิญนะครับ
0: ค่ะนะครับไม่มีหน่วยงานไหนแล้วคะที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดเกษตรกรนะคะโดยมีหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเรามีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคหนึ่งคือสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็ลงไปถึงระดับอำเภอก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนของเรานะคะสำนักงานเกษตรอำเภอของเราทั้ง8อำเภอนะคะพร้อมกับเกษตรตำบล นะคะจำนวนอีก67ท่านนะคะพร้อมที่จะให้การนะคะสนับสนุนพร้อมกับการทำงานร่วมมือไปกับเกษตรกรนะคะเพราะว่าเกษตรกรเป็นมิตรกับนะคะทุกคนทุกพื้นที่ทุกเจ้าหน้าที่นะคะเราขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าเกษตรตำบลของเรานะคะ67ท่านนี้พร้อมที่จะรับให้การบริการกับเกษตรกรและก็ประชาชนทั่วไปท่านมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของภาคการเกษตรนะคะท่านอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะท่านรีบนะคะไปปรึกษาหารือเราที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะคะถ้าท่านไม่ได้รับความสะดวกอย่างไรนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดของเราก็ยังเป็นนะคะพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับท่านเราจะเป็นทีมเกษตรลำพูนที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรจังหวัดลำพูนแน่นอนค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรนะฮะชาวเกษตรนะครับต้องขออนุญาตนะครับลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับอย่างที่ท่านเกษตรจังหวัดบอกไว้แล้วว่าเรามีกองทัพมีบุคลากรจนถึงท่านถึงตำบลวันนี้นะครับขอท่านเพียงแต่บอกปัญหาให้เราทราบเรื่องการเกษตรเราพร้อมที่จะให้บริการวันนี้ขออนุญาตลาท่านไปก่อนนะครับปะกันใหม่ในอาทิตย์หน้าครับลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า

จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาคุทันห่วมกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต่อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมยาตราอัญเชิญหูบเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นทางธรรมยาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดละปูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติกาลครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพูนชัยธรรมยาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังเร่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์จากเหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความเป็นห่วงในสังคมที่เกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้รู้เห็นด้วยยืนยันว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นทั้งนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบของกรมการปกครองพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตน โดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอจ่อไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้รัฐบาลเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มรายได้น้อยผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรมพร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐแบบบูรณาการเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์อย่างแม่นยำโปร่งใสและลดปัญหาการตกหล่นเน้นการทำงานเชิงรุกของหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างแท้จริงปภิชญา นันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งออกประกาศเตือนพบแมงกระพุนหัวขวดพิษร้ายแรงที่หาดบางสักบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาน
7: ายสุริยะสอนเสริมผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งเปิดเผยว่าพื้นที่ชายหาดบางสักและชายหาดบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสถานการณ์คลื่นลมแรงมีการพัดพาเอาแมงกระพุนหัวขวดซึ่งมีพิษร้ายแรงเข้ามาเกยตื้นบนผืนทรายและลอยอยู่บริเวณชายฝั่งเป็นจำนวนมากจึงแจ้งเตือนไปยังประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำกิจกรรมบริเวณชายหาดรวมถึงการลงเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้หากพบวัตถุคล้ายวุ้นสีฟ้าหรือสีม่วงบนชายหาดห้ามจับหรือเหยียบโดยเด็ดขาดทั้งนี้มีคำแนะนำถึงขั้นตอนการปฐมพยาบาลหากมีผู้ได้รับพิษจากแมงกระพุนหัวขวดให้รีบราดด้วยน้ำส้มสายชูบริเวณบาดแผลห้ามล้างบาดแผลด้วยน้ำจืดหากผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้นมีอาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร่งด่วนฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกัน
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
9: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้ของภาคเหนือวัดได้ 36.4 องศาเซลเซียสที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และรายงานอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ของภาคเหนือวัดได้12องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 25.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 33.2 องศาเซลเซียสโดยคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสปริมาณฝนรวมเดือนมิถุนายนตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 32.6 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 426.7 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35 องศาเซลเซียสที่อำเภอบ้านทิอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 21 องศาเซลเซียสที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนอำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้5มิลลิเมตรอำเภอแม่ทา ปริมาณน้ำฝนวัดได้9มมและที่อำเภอทุ่งหัวช้างปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.6 มมค่ะและเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:59 น.พรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.จบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทลปุน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเนาะทับนาตีดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะเจ้าเริ่มต้นสัปดาห์สวัสดีวันจันทร์วันที่หลายๆท่านก็จะมีความหนักใจในการไปทำงาน นะวันหยุดมันอย่างว่าโวยนะวันจันทร์ทำละนะเจ้าลูกเด็กเด็กแดงเนาะละเล็กละอ่อนกับไปโรงเรียนแถวมอกาเอ็นะใครก็มีวันเสาร์วันอาทิตย์เมินเอ็นะคุณผู้ฟังเจ้าก็เริ่มต้นสัปดาห์เนาะวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะเจ้าก็จะเจอกันในช่วงเวลาของรายการทางสวทลปูน FM 95 MHz นะเจ้าดีเจออยนันทพรนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะซึ่งเอามาพร้อมประเด็นข้อมูลข่าวสารนะเจ้าเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวนะเจ้าที่จะได้มาประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวคุณผู้ฟังในช่วงของรายการนะเจ้าวันนี้ก็มีหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายข่าวสารตั้งแต่เจ้าเลยนะเจ้าวันนี้มีการรายงานคุณผู้ฟังศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนนะเจ้าเปิ้นรายงานการเกิด

ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะเจ้าขณะเดียวกันในโซนของประเทศไทยเฮานะเจ้าจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 8.2 บริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อเวลา 6:37 นาทีตามเวลาของประเทศไทยนะเจ้าก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อประเทศไทยนะเจ้าซึ่งจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้แม้จะมีความรุนแรงมากนะเจ้าแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศหรือว่าการทำให้เกิดสึนามิในน่านน้ำของประเทศไทยเนาะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะเกิดทางฝั่งของน่านน้ำในส่วนของประเทศญี่ปุ่นอย่างเอ็นอาจารย์ซึ่งเปิ้ลก็ประกาศแจ้งเตือนกันไปเนาะคุณผู้ฟังนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเจ้าในช่วงเช้าของวันนี้นะเรื่องของแผ่นดินไหวซึ่งขนาดของแผ่นดินไหวนี่ถือว่าเป็นขนาดที่รุนแรงนะเจ้ารุนแรงพอที่จะเกิดเหตุสึนามิได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังในเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่การประเมินนะเจ้าความรุนแรงจากหน่วยงานระดับโลกระดับโลกเนี่ยนะเจ้าศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์แห่งเยอรมนีเนี่ยเปิ้ลประเมินว่าความรุนแรงมันจะเริ่มต้นที่ประมาณ 7.3 แล้วก็ถ้า 8.2 เนี่ยถ้าจุดศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดินเพียง10กิโลเมตรเนี่ยถือว่าเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นซึ่งทรงแรงสั่นสะเทือนขึ้นสู่พื้นผิวดินได้รุนแรงกว่าแผ่นดินไหวในระดับลึกนะเจ้าซึ่งผลกระทบของแผ่นดินไหวเนี่ยเนาะมันก็จะมีทั้งเรื่องของสึนามินะเจ้าทั้งเรื่องของแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างขึ้นนะเจ้าเนาะในส่วนของประเทศไทยเขาก็ยังติเรียนไปว่าบ่ได้มีผลจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟิลิปปินส์ในครั้งนี้นะเจ้า 8.2 ที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากนะเจ้าในระดับภูมิภาคแล้วก็ส่งผลให้เกิดการเตือนภัยสึนามิพื้นที่รอบข้างแต่ก็อย่างที่เรียนไปว่าไม่ได้มีผลกระทบใดๆกับประเทศไทยนะเจ้าอันนี้ก็แจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตอนละกันแล้วเจ้าเนาะคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะฟังข่าวสารฟังสาระบันเทิงพ่องนะเจ้าสาระความรู้พ่องนะเจ้าวิทยุประเทศไทยตามชื่อเปิ้นว่าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้า

FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ในกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าอุจาประชาสัมพันธ์ข่าวสารดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะเจ้าเนาะช่วงนี้ยังคงมี

แล้วก็พื้นที่ลุ่มต่างๆไว้ต่อยนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันในช่วงนี้ก่อของละปูนี่วันนี้ประมาณ60%ของพื้นที่นะเจ้าจัดว่าปริมาณฝนเนี่ยจะอยู่ในช่วงถ้าตกเนี่ยนะปริมาณน้ำฝนน่าจะวัดได้ที่ 0.1 ถึง 35 มิลลิเมตรนะเจ้าถ้าฝนตกเนี่ยนะเจ้าแต่ว่าก็บ่ได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบตกเยอะเนาะลักษณะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตกแบบปล่อยๆนะเจ้าตกเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถ้าตกหนักๆเนี่ยตั้งแต่35ขึ้นถึง65มิลเนี่ยอันนี้จะอยู่ในโซนสีเหลืองละถ้า65ถึง120มิลนี่อยู่ในโซนสีส้มถ้า125มิลขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเตรียมสวัสดีอุทกภัยได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังถ้ายิ่ง250มิลขึ้นไปเนี่ยยิ่งแบบว่าน่าจะมาหาอุทกภัยเลยทีเดียวนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ฝากนะเจ้าเฝ้าระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศดูแลตัวเกานะเจ้าป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักนะจากฝนที่ตกสะสมในระยะนี้เนาะบางทีนี่เดินไปไหนนี่รองเท้าบ่มีดอกยางนี่กับพะเลิดมื่นนี่ก็มีหนาคมผู้ฟังคนเฒ่าคนแก่นี่ต้องระวังนะจากบางทีนี่เสียดายรองเท้ามันใส่ดีอยู่มันนะมันใส่ดีตึกนะเจ้าแต่ว่าตั้งปื้นมันบ่มีดอกยางละอีเนาะเวลาฝนตกเนี่ยไปหย่ําขี้เปอะหย่ําน้ําหน่อยนึงมื่นนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเวลาล้มหมอนนอนเสื่อไปแล้วเนี่ยนะเจ้าผะเลิดหน่อยนึงนี่นะโอ้ยฟกช้ําดําเขียวกระดูกเกาะบ่เจ๊ว่าจะแข็งแรงนะเจ้าอาจจะเป็นกระดูกเดาะกระดูกหักได้นะเจ้าอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะที่บางคนอาจจะมองข้ามไปนะเริ่มกันที่เรื่องรองเท้าเลย มันเป็นภัยใกล้ตัวเหมือนกันนะคุณผู้ฟังรองเท้าบ่มีดอกยางเนี่ยบางทีมันงามอยู่อ่ะมันเหมาะอยู่มันใส่ได้นะเจ้าอีป่ออีแม่ได้ตึงจะไข้คว้างนะกูนี้ลูกซื้อไอ้นะกูนี้หลานเอามาจากกรุงเทพปุ้นไอ้เนาะอันนี้หลานสั่งมาฮึนะใส่ดีไอ้นะใส่เหมาะไอ้เนาะแล้วก็บ่ได้พอปืนดอกยางมันนะเจ้าคุณผู้ฟังอันตรายเนอะระมัดระวังนะจ๊ะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพอพัดตกหกล้มไปเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เรายากต่อการที่จะแก้นะเจ้าอุบัติเหตุเหล่านี้เราสามารถป้องกันได้นะเจ้าป้องกันได้พื้นที่มันลื่นๆเนาะเวลาฝนตกลงมาเราหูอยู่ละตอนไหนมันมื่นมันลื่นเนี่ยก็ระมัดระวังความเสี่ยงในจุดนั้นนะเจ้าถ้ามันแก้ไขปรับปรุงแบบถาวรได้ก็คือแก้ไขปรับปรุงแบบถาวรนะเจ้าถ้ามันแก้ไขปรับปรุงบ่ได้อีนะก็คือระมัดระวังในจุดเสี่ยงนั้นนะเจ้าจริงๆถามว่ามันแก้ได้ก็มันแก้ได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าปัจจัยสำคัญคือมันต้องเสี่ยงสตางค์ในการแก้เสี่ยงนักเสี่ยงน้อยอาจจะบอกพร้อมเสี่ยงสตางค์ในการแก้ปัญหาเรื่องของพื้นลื่นในบ้านในจุดนั้นจุดนี้เตื่อก็ฝากนะเจ้าได้ระมัดระวังในจุดต่างๆเหล่านี้ต่อยนะเจ้าคุณผู้ฟังอย่างห้องน้ำห้องถ่ายอย่างเงี้ยเนาะคนเฒ่าคนแก่บ้านใดมีคนเฒ่าคนแก่เนี่ยไม่ต้องทำฮาวแล้วนะซื้อราวกันลื่นเนาะมาไว้ฮื้อคนเฒ่าคนแก่เปิ้นสาวเข้าห้องน้ำมาเข้าห้องน้ำก็สาวฮาวไว้เห็นหน่อยไอ้ที่มันจะมื่นลื่นบึ้นนะมันก็จะได้อันกำฮาวไว้พองนะเจ้าบรรเทาความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มได้นะเจ้าบางทีนี่รักษาตัวมาจัดดีนะคุณผู้ฟังมามื่นก้นลงช่วงฝนตกกะมื่นหลังบ้านมื่นดินกะอย่างเงี้ยนะเจ้ากลายเป็นรุนแรงที่สุดได้ยินข่าวบางทีก็เสียชีวิตเลยอีกก็มีนะเจ้าเนาะบางทีนี่ก็แข่งหักขาห้านนะเจ้าคุณผู้ฟังเพียจัดยืนจะเดินได้เนี่ยโอ้ก็ลำบากเลยเนาะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังกันไว้ตัวนะเจ้าเรื่องของการระมัดระวังเนาะอุบัติเหตุอะไรอย่างต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของอุบัติเหตุทางถนนไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการระวังน้ำท่วมบางทีเรื่องใกล้ๆตัวเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังกันไว้ตัวนะเจ้าก็อุจากันเนาะคุณผู้ฟังแก้ง่อมแก้เหงากันแล้วก็ย้ำเตือนกันในบางเรื่องบางประเด็นนะเจ้าก็เอามาเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

ก็ฟังเพลงกันไปฟังข่าวกันไปนะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เปิดลงทะเบียนรอบใหม่เนาะหลายท่านก็น่าจะทราบข่าวละว่าตัวเก่าเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะจากกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มผู้ที่เคยมีบัตร13ล้านกว่าคนเนี่ยนะเจ้าที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่ถึงวันเนี้ยต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนึงนะเจ้าเนาะเปิ้นก็จะคือท่านกดยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเปิ้นจะไปพิจารณาแหมกรรมว่าท่านเนี้ยอยู่ในเงื่อนไขตามคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังเปิ้นกำหนดไว้ก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็ในกรณีที่ท่านเป็นกลุ่มคนที่เคยตกหล่นนะเจ้าก่อนหน้านี้เนาะเคยขอบัตรไปแล้วบัตรได้หรือบัตรได้ขอบัตรในช่วงก่อนนี้นะเจ้าท่านถือว่าท่านอยู่ในกลุ่มตกหล่นซึ่งก็มีรายชื่ออยู่ละเดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเจ้าหน้าที่ปลัดอำเภออย่างนี้นะเจ้าเปิ้นจะลงไปติดต่อท่านคนเดียวนะเจ้าส่วนกลุ่มที่ละเฮาล้ออยู่ไหนจะได้ก่ออันนี้ถือว่าท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะเจ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายทีนี้ถ้าถามว่าได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขเหมือนกันนะแต่ว่าก็บ่เคยได้รับการช่วยเตื้อนะเจ้าหรือมีเหตุที่ต้องเฮาก็ควรจะได้ก่อนะเจ้าคุณผู้ฟังก็คือติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนาะอันนั้นเปิ้นก็จะดูในเรื่องสวัสดิการต่างๆให้ก่อนแต่ว่าในรอบนี้อาจจะบัตรันให้ท่านได้ยื่นเพื่อขอรับสิทธิ์เตื้ออย่างนี้นะเจ้าแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ในด้านอื่นๆโดยสามารถปรึกษากับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ได้นะเจ้าส่วนกรณีเรื่องของประเด็นเรื่องการยื่นภาษีลดหย่อนภาษีพ่อแม่อาจารย์โอ้โหดูเปิ้ลแสดงข้อคิดเห็นกันเนาะค่อนข้างที่จะหลากหลายนะจ๊ะว่าเอ๊ะมีความขัดแย้งในครอบครัวกันเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีนะจ๊ะอีป่ออีแม่ก็บ่ฮู้จักอาจจะบ่เข้าใจว่าอันหยังคือการยื่นภาษีลดหย่อนภาษีแล้วอย่างใดน่ะกลายเป็นว่าสิทธิ์สวัสดิการหายอธิบายกันไปที่ใบกันมาอาจจะมีความคุ้นข้องหมองใจกันเกิดขึ้นในครัวเรือนได้นะเจ้าแล้วก็มีประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เนาะความคิดความเห็นกันว่ามันน่าจะคนละส่วนกันก่อหรือจะได้ก่ออีเจ้าคุณผู้ฟังล่าสุดนะเจ้าวันนี้นายเอกนิติทันประภาสนะเจ้ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะเจ้าให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เช้าเลยวันนี้นะถึงกรณีการทบทวนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในการเอาชื่อพ่อชื่อแม่ลดหย่อนภาษีจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะเจ้าว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีนะเจ้าและกระทรวงการคลังรับฟังความคิดเห็นของสังคมนะเจ้านายกหนูอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะเจ้าสั่งให้ทบทวนเจ้าในเรื่องดังกล่าวนี้นายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะจ๊ะเปิ้นบอกว่าคือจริงๆแล้วสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจุดประสงค์ก็คือต้องการดูแลประชาชนที่เดือดร้อนที่บ่มีใครดูแลและก็บ่มีสิทธิ์อะหยังเนี่ยนะซึ่งก็บ่ได้เปิดทบทวนสิทธิ์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มีข้อร้องเรียนเข้ามามากมายว่าคนที่ถือสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบัน13 กว่าล้านคนเนี่ยมีทั้งคนที่เดือดร้อนจริงคนที่เดือดร้อนปลอมเนี่ยก็มีนะเจ้าซึ่งรัฐบาลก็อยากจะให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปถึงคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าได้ไปช่วยหาคนที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งอาจจะตกหล่นเนาะในช่วงระยะเวลา4 ถึง 21 มิถุนายนเนี่ยก็จะลงพื้นที่ไปตรวจติดตามจริงแต่ในเกณฑ์ข้อที่บอกว่าคนที่มีลูกดูแลอยู่แล้วโดยเอาชื่อพ่อแม่เนี่ยไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณผู้ฟังในสังคมไทยปัจจุบันเนาะจากข้อมูลที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิ้นระบุมาเปิ้นก็ฟังมานะจะมีลูกบางคนแบบได้ดูแลพ่อแม่แท้เหมือนกันแต่ว่าก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี
ป้าก็ว่าก็มีความเป็นห่วงว่าการไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตัดเนี้ยอาจจะถูกกระทบได้นะเจ้านายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ไปทบทวนโดยมีคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าทำหน้าที่พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์นี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่าเกณฑ์ตรงเนี้ยมันเป็นธรรมกับพ่อแม่ลูกที่ไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการใช้สิทธิ์ตรงนี้ก่อนนะเจ้าเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยฟังเสียงของสังคมแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตอนนี้ได้ดำเนินการสั่งทบทวนในเรื่องนี้แล้วเป็นกรณีเร่งด่วนเร็วที่สุดนะเจ้านักข่าวก็ถามนะเจ้าว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาเมินก่อนนายเองนิติก็บอกว่าหลักการที่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เนี่ยได้มอบเพื่อคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐไปพิจารณาในกระบวนการทบทวนหลักเกณฑ์ได้อยู่แล้วซึ่งจะดำเนินการโดยด่วนที่สุดบ่ต้องเข้าครม.แล้วเองนะเจ้าเมื่อถามว่าต้องทบทวนฐานเงินเดือนของลูกที่นำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีก่อนายเองนิติก็บอกว่าวันนี้ได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วในหลักเกณฑ์ที่เข้าครม.บ่ได้กำหนดไว้เพราะอาจจะเกิดความบ่เป็นธรรมกับปีที่แล้วที่ลูกได้นำมาลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์เองนะป้าก็คิดว่าอาจจะบ่ได้ใช้ในปีนี้เต้อเพราะได้ดำเนินการผ่านไปแล้วสำหรับปีหน้าเนี่ยต้องทบทวนกันใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่หัวใจสำคัญของการที่จะนำเรื่องเข้าครม.ในสัปดาห์นี้คือการทบทวนนะเจ้าถึงกลุ่มคนที่ตกหล่นที่บ่มีโอกาสที่บ่มีไผดูแลเลยแล้วก็บ่มีในเรื่องของสวัสดิการที่จะดูแลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้กันมาตลอด10ปีซึ่งก็ถูกร้องเรียนเป็นจำนวนมากนะเจ้าว่าคนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่บ่ได้เดือดร้อนแต่แล้วมาใช้สิทธิ์แอบอ้างตรงเนี้ยก็ต้องเอาคนกลุ่มเนี้ยนะจะออกจากสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อไปใช้สิทธิ์อื่นยกตัวอย่างเช่นคนที่ถูกตัดสิทธิ์จาก 13.2 ล้านคนที่บ่ได้อยู่ในกลุ่มเดือดร้อนบ่เจ้คนที่จนที่สุดเนี่ยนะหลายคนไปยื่นใบสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ก็บ่ได้เพราะถือว่าอยู่ในกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วจนที่สุดที่บ่มีเงินแม้จะเข้าไปสมทบไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคนกลุ่มนี้คือคนที่ต้องการรับการช่วยเหลือกลุ่มนี้ก็ต้องทบทวนก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเองนิติเนี่ยอาจารย์ท่านก็บอกว่าสิ่งที่จะทบทวนเนาะถ้าตกหล่นจากสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสาเหตุที่เร่งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเรื่องนี้ภายในเดือนกรกฎาคมเพราะว่าวันที่1สิงหาจะสามารถให้คนที่หลุดจากสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้แล้วคนที่ตกหล่นที่เดือดร้อนหนักๆนะเจ้าอยากจะให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์เพื่อความเป็นธรรมกับพ่อแม่ที่เอาลูกไปใช้สิทธิ์ที่ลูกเอาไปใช้สิทธิ์แบบบ่ฮู้ตัวเนาะอันนี้ป้าก็เข้าใจข้อกังวลของสังคมนะเจ้าแล้วคนที่บ่ได้ใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในวันที่1สิงหาคมจะได้2เดือนแม่นก่อเอ๊ะนะป้าก็บอกว่าจะได้2เดือนเพราะว่าคนที่ใช้สวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านกว่าคนเนี่ยคือคนที่เดือดร้อนและคนที่บ่ได้เดือดร้อนมีข้อร้องเรียนมานักในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาว่าคนที่บ่เดือดร้อนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้เยอะเลยนะเจ้าคนที่เปิ้ลใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐคือเปิ้ลได้ 1,000 บาทก็ต้องสมทบเนาะคนกลุ่มนี้ถ้าเปิ้ลมีฐานะก็สามารถไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐร่วมจ่ายให้ส่วนหนึ่งได้นะเจ้าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนการนำชื่อใบลดหย่อนภาษีก้าอย่างต่างๆก้าเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเปิ้ลก็แถลงให้ข้อมูลแล้วก็คณะเดียวกันก็จะมีการทบทวนซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีการทบทวนในเรื่องของเกณฑ์การนำชื่อพ่อแม่เนาะชื่อคนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปลดหย่อนภาษีนะเจ้าว่าจะทบทวนในเกณฑ์ข้อนี้ก็จะได้ก่อเอ็นอาซึ่งความคืบหน้าเป็นประการใดก็จะรายงานให้ท่านได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งต่อไป เอาใจเย็นๆ เนอะข้อมูลก็มีความปรับเปลี่ยนไปได้ทุกวันเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารนะเจ้าสวทหลับปูนเขาก็จะกอยรายงานข้อมูลข่าวสารให้ท่านได้ทราบเป็นระยะต่อไปเจ้า

เวลาก็เร็วเร็วนะเจ้าคุณผู้ฟังป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเนาะเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะเจ้าวันนี้ธรรมยาตราเดินเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าจะเข้าสู่วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนเนาะออกจากวัดบ้านเวียงหนองล่องตีมเพอเวียงหนองล่องในช่วงเช้าวันนี้นะเจ้าแล้วก็เคลื่อนขบวนตามเส้นทางสู่วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงอำเภอป่าซางละนะเจ้าก็ค่ำนี้เชิญชวนนะเจ้าท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงเนาะที่วัดพระพุทธบาทตากผ้านะจะไปร่วมขบวนธรรมยาตราไปร่วมทำวัดสวดมนต์เย็นนะเจ้าสวดบารมี30ตัดครูบาศรีวิชัยกันกับตัวกันนะจะฟังพระธรรมเทศนาทำบุญตอดพระปานะเจ้าถวายบูชาเนาะครูบาศรีวิชัยเจริญจิตภาวนาตัวกันได้ที่วัดพระพุทธบาทตักผ้าส่วนวันพุธ9มิถุนายนนะเจ้าขบวนจะเคลื่อนจากวัดพระพุทธบาทตักผ้าเข้าสู่วัดโรมณียารามหรือว่าวัดกุลมรรคของอำเภอเมืองละปูนแล้วนะเจ้าก็เชิญชวนท่านใกล้ที่ไหนก็ไปที่ฮันเนาะ10มิถุนายนเนี่ยจะเคลื่อนจากวัดโรมณียารามที่ต้นธงนะเจ้าเข้าสู่วัดจัมมเทวีตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนเฮาจากนั้นในวันที่11มิถุนายนก็จะมีพิธีสำคัญที่วัดจัมมเทวีนะเจ้าแล้วก็วัดพระธาตุนะเจ้า7โมงมาเจ้าจะมีพิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่ครูบาศรีวิชัยพิธีส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยมีการแสดงซอปื้นเมืองนะเจ้าที่วัดจัมมเทวีจากนั้นในช่วงบ่ายช่วงค่ำนะเจ้าจะมีขบวนแห่ครูบาศรีวิชัยแล้วก็เครื่องสักการะจากพลังศรัทธามหาชนทั่วทุกหัววัดนะเจ้าร่วมกันเคลื่อนขบวนครูบาศรีวิชัยนั้นเข้าสู่วัดพระธาตุแล้วก็จะเข้าสู่การประกาศนะเจ้าน้อมนำครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่ลานพระธาตุนะเจ้าเพื่อที่จะได้ร่วมกันประกาศที่กึกก้องเกรียงไกรนะเจ้าว่าครูบาศรีวิชัยเฮานั้นเป็นผู้ที่มีคุณูปการมีผู้มีศรัทธาประชาชนมีลูกศิษย์ลูกหาที่ถือว่าท่านเป็นศูนย์รวมนะเจ้าจิตใจของพุทธศาสนิกชนของชาวล้านนาของคนทั่วทั้งประเทศไทยและก็คนในนานาชาติโดยเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเขาก็จะได้ร่วมกันประกาศน้อมนำครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนาะปีนี้11มิถุนาเนี่ยครบรอบชาตการครูบาศรีวิชัย148ปีนะเจ้าปี2570เนี่ยจะครบ149ปีซึ่งภายในสิ้นปีนี้ทางประเทศไทยเฮาโดยรัฐบาลไทยเนี่ยนะเจ้าก็จะนำหนังสือที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่องค์การยูเนสโกเป็นกำหนดว่าการจะประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยจะต้องมีอย่างพ้องเนี่ยนะซึ่งในส่วนของประเทศไทยเฮาคณะทำงานนะเจ้าการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยซึ่งก็จะมีทางด้านของรัฐบาลกระทรวงวัฒนธรรมนะเจ้าหรือแม้แต่ในส่วนของวัดพระธาตุเฮาที่เป็นหัวลักษณ์สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็เอกสารเนี่ยพันทำออกมาละแต่ประเจ้าเอกสารเป็นภาษาไทยนะแปลเอกสารเป็นภาคภาษาอังกฤษนะเจ้าเป็นแล้วก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษที่คณะกรรมการขององค์การยูเนสโกเนี่ยเปิ้นเข้าใจเนาะเป็นภาคภาษาอังกฤษที่บางศัพท์บางคำเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการใช้ศัพท์ในลักษณะของการสื่อสารกันทั่วไปเป็นคำศัพท์เฉพาะทางวิชาการนี่นะเจ้าซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าทำง่ายๆเนาะเล่มนี้ปั้นทำกันแล้วนะเจ้าซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบแล้วก็จะนำส่งเล่มนี้ภายในปีนี้นะเจ้าคือกับทางองค์การยูเนสโกและปีหน้าที่ครูบาศรีวิชัยเฮาครบรอบ149ปีเนี่ยองค์การยูเนสโกปั้นจะอ่านเอกสารฉบับนี้เจ้าแล้วเปิ้นก็จะตรวจคุณสมบัติเนาะว่าเป็นไปตามที่องค์การยูเนสโกกำหนดไว้1 2 3 4 5ก็นะเจ้าซึ่งก็จะเป็นคณะกรรมการยูเนสโกที่เปิ้นเป็นฝรั่งจากหลากหลายประเทศนะเจ้าผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้านก็ดูเอกสารกันที่แปลเป็นภาคภาษาอังกฤษถือเป็นไปเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็จะไปดูคุณผู้ฟังแล้วก็จะไปอ่านศึกษาดูนะแล้วก็จะให้ความเห็นว่า
อ่ะโอเคผ่านหรือไม่ผ่านผ่านหรือไม่ผ่านผ่านหรือไม่ผ่านหมายความว่าจะประกาศที่ครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกก็เอนะจะในวาระครบรอบ150ปีชาตการ150ปีของเปิ้ลคือปี2571แต่ว่าปี2570คือปีหน้าเนี่ยองค์การยูเนสโกจะพิจารณาละถ้าปีหน้านี่เขาฮู้แล้วนะจ๊ะว่าครูบาศรีวิชัยเขาจะได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกยูเนสโกจะประกาศก่อเอนะจ๊ะทีนี้ถ้าเขาฮู้ว่าเออเปิ้ลจะประกาศแล้วเปิ้ลโอเคละเอนะปี2571นี่คือเป็นปีที่ยิ่งใหญ่มากนะจ๊ะเพราะว่าเป็นปีครบรอบ150ปีชาตการของครูบาศรีวิชัยแล้วก็องค์การยูเนสโกประกาศแล้วว่าคือครูบาศรีวิชัยของเขาเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาหรือว่าด้านผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยนะก็จะมีหลากหลายสาขาสาขาฮั่นสาขานี่เนี่ยนะเจ้าแต่ในส่วนของครูบาศรีวิชัยเฮาเนี่ยเสนอคือเป็นผู้ที่มีความสำคัญของโลกในด้านของการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะเจ้าก็เดี๋ยวต้องรอผลการพิจารณาแต่ทั้งนี้กิจกรรมเดินธรรมยาตราเตสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกเนี่ยเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะเจ้าที่จะถูกบันทึกในเว็บไซต์ในแหล่งข้อมูลต่างๆคือคณะกรรมการขององค์การยูเนสโกและคนทั่วโลกได้หันว่าครูบาศรีวิชัยเฮาเนี่ยมีการยกย่องนะเจ้าในระดับนานาชาติฝรั่งปั้นหันโอ้มายังคนยกครูบาเดินเตลตัวตังกาดระยะทางเป็นร้อยๆกิโลนะมันเนี่ยได้ยังใดเนี่ยมากี่ปีแล้วยังใดนะจ๊ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แล้วก็จะถูกบันทึกไว้ในเว็บไซต์นะจ๊ะในชุดข้อมูลที่จะนำเสนอต่อองค์การยูเนสโกว่าเฮาได้มีการประกาศยกย่องแล้วก็เทิดทูนครูบาศรีวิชัยจะได้พองแล้วจำเป็นจะได้เนี่ยที่เปิ้ลถึงจะได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าเพราะด้วยความศรัทธาของพี่น้องประชาชนเฮาเพราะด้วยการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของครูบาศรีวิชัยในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการทำดีนะเจ้าสร้างคุณงามความดีต่างๆคือกับสังคมนะเจ้านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮาร่วมด้วยช่วยกันเพราะฉะนั้นไกลที่ไหนก็ไปที่หันไปร่วมกันน้อมนำทรงครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าถ้าเฮาบ่ทรงครูบาศรีวิชัยเตื้อนี้นะเจ้าคงบ่ฟังน้องรอแห่ง50ปีก่อนนะจะตันเจ้นเฮาก็เอียก็บ่ฮู้เหมือนกันนะเจ้าเพราะว่าแห่ง50ปีไปหน้าเพิ่นบ่ถึงจะมีโอกาสประกาศชื่อแห่งรอบนึงนะเจ้าเพิ่นได้ประกาศผิดพลาดรอบนี้ไปเอ้าทรงต่อแห่งใหม่รอบ151ปีบ่ได้นะเจ้าเปิ้นต้องรอรอบ50ปี100ปีปุ่นถึงจะเสนอได้นะเจ้าอันนี้ก็ประกาศประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้ต่อยละกันนะเจ้าอ้าวเวลาเสี่ยงแล้วต่อยนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับฟัง19ข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับฟัง19ข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้าน
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำคณะผู้บริหารกระทรวงอว.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมุ่งยกระดับพื้นที่ภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจสุขภาพและฮาลาลหรือ Wellness and Halal Economy โอกาสนี้ได้ติดตามโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างครบวงจรอาทิสาหร่ายขนนกไก่เบคาลาคอลลาเจนสูงกาแฟโรบัสต้าตลอดจนการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนปลาพวงชมพูและปริงทะเลพร้อมเยี่ยมชมเขตอนุรักษ์ตามแนวพระราชดำริบ้านปลาหมายเลข9เพื่อทำงานวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมประมงพื้นบ้านนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อเรียกร้อง19ข้อจากพี่น้องประมงพื้นบ้านโดยประเด็นเร่งด่วนคือการแก้ไขกฎหมายประมงการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยพึ่งพางบประมาณรัฐให้น้อยที่สุดทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่กับปากท้องของประชาชนโดยเตรียมเปิดวงประชุมนอกรอบร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติหรือบอร์ดประมงชาติเพื่อเร่งหาทางออกต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ10กิโลเมตรโ ดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรงขณะเดียวกันทางการฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐออกประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิพร้อมแนะนำให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงหรือออกห่างจากแนวชายฝั่งโดยทันทีเพื่อความปลอดภัยด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งประสานงานเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกาะมินดาเนาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉบับที่1/2569ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ฉบับที่1/2569โดยระบุว่าเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:37 นาทีเกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์ที่ละติจูด 5.64 องศาเหนือลองจิจูด 125.19 องศาตะวันออกขนาด 8.2ความลึก10กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
7: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของ
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อะ
12: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
11: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
12: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
11: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
13: ครับผม
11: สนใจรถค่ะ
13: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
12: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
11: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
12: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
11: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3
5: เมื่อเวลา 10 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีนายเหียนดินคางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงชาติพันธุ์และกิจการศาสนาในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมด้วยเด็กหญิงชาวเวียดนามที่มอบช่อดอกไม้แก่นายกรัฐมนตรีและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3นี้มีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งภารกิจแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมีกำหนดพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามณโรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยนอกจากนี้จะร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับระหว่างบริษัท FPT Corporation เวียดนามกับกลุ่มบริษัท CP และกลุ่มบริษัทอมตะก่อนที่จะหารือกับผู้บริหารของบริษัท FPT Corporation เวียดนามในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมประเทศไทยและภาคเอกชนไทยในเวียดนามโดยมีสถานเอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม
1: จังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
6: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน และตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ทางการฟิลิปปินส์ประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่งบนเกาะมินดาเนาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ประกาศงดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นทั่วพื้นที่เกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ในวันนี้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายแห่งพังถล่มลงมาและมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายด้านประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและประสานงานเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของเด็กๆต้องมาเป็นลำดับแรกและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งอพยพขึ้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิตลอดแนวชายฝั่งของฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไต้หวันปาเลาและปาปัวนิวกินีน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทน
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: Buddy Fung แค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
8: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มาร์กบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อะ
10: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
9: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
10: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
9: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
11: ครับผม
9: สนใจรถค่ะ
11: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
10: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
9: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
10: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน
9: ์ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
13: ขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ครับรายการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับซึ่งเบื้องหลังทุกกฎจราจรและกฎระเบียบการขนส่งมีเรื่องราวความปลอดภัยซ่อนอยู่เสมอครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับผมเจเจกิติพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากกลุ่มวิชาการขนส่งที่จะมาเล่าเรื่องราวให้คุณเห็นภาพความสำคัญของการจราจรอย่างเป็นระบบรวมสร้างสังคมปลอดภัยไปกับเราครับในช่วงนี้ไปรับฟังสาระดีๆและเพลงเพราะๆจากทางสถานี

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ครับกับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกนะครับกับผมเจเจกิจพิพัฒน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะนะครับเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับโดยกระทรวงคมนาคมนะครับขานรับนโยบายของรัฐบาลนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อมุ่งลดภาระค่าของชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคของการคมนาคมขนส่งพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศนะครับเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะครับจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้นะครับส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ก็สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี้นะครับโดยกรมการขนส่งทางบกนะครับเน้นย้ำไปที่ด้านการเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการคมนาคมมุ่งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยนะครับให้มีรายได้ที่มั่นคงขึ้นซึ่งขณะเดียวกันก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการขนส่งของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิตอลที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้กระทรวงคมนาคมจึงได้เร่งผลักดันให้ทุกภาคส่วนในระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงการสนับสนุนดังกล่าวให้ทั่วถึงพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะในการเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่ครับซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเอกชนและผู้ให้บริการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจ่ายค่าเดินทางและบริการในอัตราร้อยละ60ผ่านระบบถุงเงินเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยซึ่งช่วยลดการใช้เงินสดและส่งเสริมให้ผู้ให้บริการรถสาธารณะนะครับก้าวเข้าสู่ระบบการชำระเงินดิจิตอลที่มีความโปร่งใสครับกลุ่มผู้ประกอบ

3. รถยนต์3ล้อสาธารณะครับ 4. รถ2แถวรับจ้าง 5. รถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งนี้ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายกรณีรถตู้และรถ2แถวเจ้าของต้องมีใบอนุญาตขับรถท.1ถึงท.4ในส่วนของรถแท็กซี่ก็ต้องมีบัตรประจำตัวผู้ขับรถครับผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะได้แก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางและรถร่วมบริการที่เข้าร่วมเดินรถกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางครับกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ประสานสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างทั่วถึงนะครับทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548หรือสายด่วน1584เดี๋ยวอีกสักครู่เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันแล้วกลับมาพบกับสาระดีๆในช่วงถัดไปครับ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: กลับเข้าสู่ช่วงความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับช่วงนี้เด็กๆเปิดเทอมกันแล้วนะครับก็เด็กส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้รถตู้โดยสารหรือว่าตู้สำหรับรับส่งนักเรียนนะครับวันนี้เราจะมาฟังกันนะครับกรณีที่เด็กติดในรถเราช่วยได้ยังไงนะครับเพราะความปลอดภัยของเด็กๆนะครับเริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมและการใส่ใจของผู้ขับรถหรือผู้ประจำรถเองนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางบกเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและพี่ๆคนขับรถรับส่งนักเรียนนะครับมาร่วมกันจำและนำไปปฏิบัติตามหลัก3สอน3สเต็ป3ใส่ใจเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับหากพบเห็นเด็กติดอยู่ในรถหรือพบรถรับส่งอันตรายสามารถแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584หรือสายด่วนกู้ชีพโทร1669ได้ทันทีครับ3สิ่งต้องสอนก่อนเกิดเหตุ1สอนหนูบีบแตรพาเด็กๆนะครับไปนั่งที่ฝั่งคนขับสอนให้ใช้ฝ่ามือเล็กๆของน้องๆ นะครับกดที่พวงมาลัยเพื่อให้เกิดเสียงดังนะครับ2 สอนให้น้องๆหนูๆเปิดประตูนะครับก็คือเชิญชวนเด็กๆนะครับปลดล็อกก่อนประตูและสอนวิธีดึงที่เปิดจากด้านในรถต้องสอดแทรกความสนุกเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้นะครับ 3 สอนน้องๆเปิดไฟฉุกเฉินแนะนำให้เด็กๆรู้จักปุ่มสามเหลี่ยมสีแดงเพื่อกดเปิดไฟกระพริบเรียกคนมาช่วยในกรณีที่ติดอยู่ด้านในนะครับ3สเต็ปต่อไปเป็น3สเต็ปเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถนะครับ1สอนให้เด็กๆมีสติหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องร้องไห้และย้ายตัวเองไปเบาะด้านหน้าฝั่งคนขับ2สอนให้น้องๆหนูๆ นะครับกดแตรใช้มือเล็กๆกดพวงมาลัยค้างไว้ยาวๆเพื่อให้คนรอบข้างได้ยินเสียงของน้องๆหนูๆที่ติดอยู่ในรถนะครับสเต็ปที่3นะครับสอนให้น้องๆปลดล็อกและเปิดประตูออกมองหาปุ่มล็อกและที่ดึงประตูแล้วลองเปิดออกเพื่อจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย3สิ่งสำหรับผู้ดูแลรถรับส่งดูแลด้วยใจใส่ใจทุกขั้นตอน 1. ก่อนออกรถทุกครั้งหรือว่าหลังจากการส่งทุกครั้งต้องนับจำนวนน้องๆหนูๆทุกครั้งนะครับทั้งตอนขึ้นตอนลงนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครตกหล่นอยู่ในรถนะครับหรือว่าขึ้นรถยังไม่ครบนะครับจะได้ไม่ลืมน้องๆไว้ 2. เดินเช็คท้ายรถเนาะทุกรอบหลังส่งน้องๆหนูๆควรตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับต้องเช็คให้ชัวร์ตรวจสอบทุกครั้งว่าเด็กๆน้องๆหนูๆนั่งประจำที่และคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยจึงค่อยๆเคลื่อนรถออกอย่างนุ่มนวลและปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกกับผมเจเจกิตพิพัฒน์เดี๋ยวไปฟังเพลงเพ้อแล้วกลับมาพบกันครับ

การขับรถในช่วงหน้าฝนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นนะคะควรเปิดไฟหน้ารถเพื่อช่วยให้การมองเห็นชัดเจนขึ้นไม่ควรขับรถเร็วและไม่ขับรถชิดคันหน้ามากเกินไปเพื่อความปลอดภัยเปิดใบปัดน้ำฝนและปรับระดับความเร็วให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำฝนค่ะถ้ารถลื่นถลายหรือเหินน้ำไม่ควรเหยียบเบรกทันทีอาจทำให้ล้อล็อกควรใช้วิธีถอนคันเร่งแทนเมื่อขับรถบริเวณที่น้ำท่วมขังให้ลดความเร็วลงจะช่วยให้ยางรถยึดเกาะถนนได้ดีและป้องกันน้ำกระเด็นไปโดนคนบนทางเท้าค่ะเมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีทัศนวิสัยไม่ดีควรลดความเร็วลงจะทำให้ควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้นค่ะ

0: 1นาทีกับกปท.
1: การใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างสะดวกและปลอดภัยนั้นนอกจากผู้ใช้รถจะต้องมีวินัยจราจรแล้วยังต้องระลึกถึงน้ำใจและมารยาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยเช่นต้องไม่จอดบริเวณทางเข้าออกโรงพยาบาลหรือสถานที่สำคัญไม่ขับผ่านสี่แยกขณะที่ทางข้างหน้าติดขัดรถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไม่ควรจอดรถคาสี่แยกเพราะจะส่งผลให้รถทางด้านอื่นติดขัดเป็นลูกโซ่ทางที่ถูกต้องเมื่อเห็นว่าในทางร่วมทางแยกมีรถขวางอยู่ไม่สามารถขับผ่านไปได้จะต้องหยุดรอหลังเส้นให้หยุดจนกว่ารถคันข้างหน้าจะขับผ่านแยกไปและมีที่เหลือพอให้ขับไปหยุดต่อท้ายโดยไม่กีดขวางการจราจรในช่องซ้ายหรือขวาแต่ส่วนใหญ่จะดูแต่สัญญาณไฟเขียวอย่างเดียวแม้เหลือพื้นที่เพียงนิดเดียวก็ยังพยายามเบียดเข้าไปให้ชิดจนบางครั้งเกิดการชนท้ายกันทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดตามมา

0: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
2: กลับมาพบกับผมนะครับเจเจกิจพิพัฒน์นะครับกับข่าวสารนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับเดี๋ยวในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็จะมีโครงการดีๆนะครับเกี่ยวกับรถรับส่งนักเรียนนะครับที่จะจัดการอบรมผู้ขับรถรับส่งนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษานะครับในโครงการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยนะครับซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะครับณห้องประชุมชั้น2สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยนะครับที่กลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดลำพูนหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์053-525-549หรือสายด่วน1584นะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงผ่อนคลายพอๆกันก่อนนะครับ

และนี่คือทั้งหมดของรายการนะครับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกประจำวันนี้นะครับวันนี้เราได้รับทราบข้อมูลทั้งในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสและการจัดอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถบุคลากรด้านการศึกษาเกี่ยวกับโครงการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยไปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลรถนักเรียนของทุกท่านนะครับพวกเราทีมจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนภูมิใจที่ได้มาเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังนะครับทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz ซึ่งเป็นความตั้งใจและความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบกและกรมประชาสัมพันธ์ที่อยากให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ง่ายที่สุดครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่พลาดช่วงต้นรายการไปท่านสามารถติดตามรับฟังเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 นถึง 12:00 นอย่าลืมบันทึกคลื่นนี้ไว้ในรถของท่านนะครับคลื่นคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของคนลำพูนช่วงท้ายนี้ฝนตกถนนลื่นขับช้าลงอีกสักนิดสติและความรอบคอบใกล้ชิดช่วยให้ชีวิตปลอดภัยครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับผมเจเจกิตพิพัฒน์จากกลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดลำพูนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาส

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อยอดความร่วมมือพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือ2ประเทศสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมกระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีเพื่อความเป็นธรรม
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 บริเวณนอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย5รายภูริพลบุญสอนทำลายสถิติประเทศไทยคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรในการแข่งขันไต้หวันแอตแลนติกโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการต่อยอดความร่วมมือพร้อมร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมผลักดันความร่วมมือไทยเวียดนามสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ประกอบด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มีการลงทุนในเวียดนามกว่า10บริษัทการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่การเข้าร่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟนระหว่างไทยกับเวียดนามสำหรับการประชุมในปีนี้มุ่งหารือแนวทางเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายและความไม่แน่นอนของโลกส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมอาทินายกรัฐมนตรีเวียดนามนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกรัฐมนตรีสปป.ลาวนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกด้วยการพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศมุ่งเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าด้วยหลักการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและกองทัพเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟอรัมณกรุงฮานอยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในเวียดนามเพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจากเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งสะท้อนถึงบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีและเอื้อต่อการต่อยอดความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามมีการเติบโตและยกระดับขึ้นอย่างมากดังนั้นภาคเอกชนไทยจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากการเป็นคู่แข่งมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในลักษณะการร่วมทุนโดยนำจุดแข็งของไทยทั้งในด้านเทคโนโลยีการตลาดและห่วงโซ่อุปทานมาร่วมมือกันเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิดวินวินเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนร่วมกันไม่ใช่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์เท่านั้น
2: ต้องถือว่าเป็นการเยือนที่เราจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศเราไม่ใช่คำว่าประโยชน์นะครับเพราะว่าการที่จะทำให้ความสัมพันธ์มีความแน่นแฟ้นมีความมั่นคงเนี่ยแล้วก็ยั่งยืนเราต้องวินวินด้วยกันมันเราจะไปใช้คำว่าตรงนี้เรามาแล้วเราได้ประโยชน์กลับไปเยอะแยะมันก็คงไม่ใช่ในยะที่ถูกต้องแต่เราต้องบอกว่ามาแล้วเรามาสร้างความสัมพันธ์มาเชื่อมลงทุนร่วมกันมาจอยเวนเจอร์กันแล้วก็มาสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองประเทศ
0: นอกจากนี้ในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าหารือข้อราชการเต็มรูปแบบกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยจะนำข้อเสนอแนะและประเด็นที่ภาคเอกชนไทยต้องการได้รับการสนับสนุนไปหารือกับผู้นำเวียดนามโดยตรงเพื่อเร่งรัดให้เกิดการพิจารณาที่เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งจะชักชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ2ทางหรือ two way investment นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนภาคเอกชนไทยในเวทีการค้านานาชาติอย่างเต็มที่โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปไทยสานต่อผลการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมเพื่อการเติบโตและส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
3: นางสาวกิริดาพอพิสิทธิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ระดับรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือแนวทางการจัดทำนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาตลาดที่เปิดกว้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของการแข่งขันที่เป็นธรรมและกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพพร้อมนำเสนอความคืบหน้าของไทยในการปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดรวมถึงนำเสนอแนวทางดำเนินนโยบายอุตสาหกรรมที่มีความโปร่งใสมีเป้าหมายชัดเจนและอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์นอกจากนี้ไทยยังได้เข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์การการค้าโลกหรือ WTO อย่างไม่เป็นทางการและหารือทวิภาคีกับสหราชอาณาจักรซึ่งทางสหราชอาณาจักรพร้อมที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมสมาชิก OECD โดยเฉพาะด้านการเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการค้ากุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: นักวิชาการระบุไทยและกัมพูชาร่วมกระบวนการประนอมอันคลอสเสี่ยงเสียอธิปไตยน้อยแต่ต้องเตรียมทีมสู้คดีอย่างรอบด้านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ
4: รองศาสตราจารย์ปณิธาวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงกล่าวถึงกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสที่ไทยและกัมพูชากำลังจะดำเนินการว่าเป็นกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลที่ไทยและกัมพูชากำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเป็นกลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศหลังข้อตกลงที่จะจัดทำหลักเขตแดนในทะเลตามบันทึกช่วยตามฉบับที่2544หรือ MOU 44ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้โดยมองว่ากระบวนการนี้คือเจตนา ของกัมพูชาที่จะเร่งรัดให้ไทยเข้าสู่การประนอมในชั้นนี้แม้ในชั้นนี้ความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดนโดยตรงไม่มากเพราะคณะกรรมการประนอมไม่มีอำนาจชี้ขาดเรื่องการได้หรือเสียดินแดนแต่ไทยควรเตรียมทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผลักดันให้เกิดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมต่อการกำหนดเขตทางทะเลในอนาคตเพราะหากในขั้นนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือการทำพื้นที่ร่วมพัฒนาโดยที่ไม่ต้องปักปันเขตแดนทางทะเล
5: แต่ที่ไม่ควรจะเป็นกังวลเพราะว่ามันก็จะไม่ได้ที่ไปเกี่ยวข้องกับการได้เสียดินแดนแบบเด็ดขาดหมายความว่ากรรมการชุดนี้ก็ไม่สามารถตัดสินเพื่อให้เราคืนหรือว่าเพิ่มดินแดนให้เราได้นะครับ
4: กองสารรายการสันนิษฐานกล่าวด้วยว่าเดิมไทยและกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาหลักเขตแดนของไทยกัมพูชาโดยตกลงกันว่าใช้ทุกแผนที่และวัดกันโดยใช้เครื่องมือทันสมัยระบบดาวเทียมรวมถึงการเดินเท้าสำรวจรางวัดแล้วนำมาเจรจากันให้สำเร็จโดยทำสำเร็จไปแล้ว2 ใน 3แต่ชะงักลงแล้วหันมาเผชิญหน้าขัดแย้งรุนแรงหลายเรื่องจนนำไปสู่การทำสงครามกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ75 ปีที่ปัจจัยมาจากทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องจากนั้นเพื่อการแก้ปัญหาการเมืองไทยและกัมพูชาต้องหันมาทำความเข้าใจกันเพื่อลดความรุนแรงนี้ลงเพื่อกลับไปทำงานร่วมกันใหม่ในหลักเดิมที่เคยทำอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะมีการยกเลิกข้อตกลงและเผชิญหน้ากันในเวทีต่างๆต่อไปหรือมนอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงการคลังรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุบุตรใช้ลดหย่อนภาษีโดยเร็วที่สุดเพื่อความเป็นธรรม
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรนำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวโดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากในความเป็นจริงของสังคมไทยมีบุตรบางคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จริงการตัดสิทธิ์ในเกณฑ์ข้อนี้จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่รู้เห็นด้วยยืนยันว่าต้องการมุ่งเน้นดูแลกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนและยากจนที่สุดอย่างแท้จริงซึ่งล่าสุดมีการยืนยันตัวตนเข้ามาแล้วเกือบ10 ล้านรายโดยการดำเนินการณขณะนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้น
7: เรามีคณะกรรมการพิจารณาคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับบัตรสวัสดิการประชารัฐเนี่ยจะไปพิจารณาทบทวนนะครับตามข้อสั่งการของนายกว่าเกณฑ์ข้อนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นธรรมกับพ่อแม่ที่ลูกเนี่ยไปแอบอ้างใช้สิทธิ์แล้วตัวเองก็ขาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประชารัฐเพื่อทบทวนสิทธิ์ข้อนี้เพราะว่าเราได้คำนึงถึงเสียงของสังคมแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนก็จะเข้าไปพิจารณาในคณะกรรมการบัตรประชารัฐนะครับตามที่ท่านนายกได้สั่งการนะครับ
6: ทางนี้สำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ทันทีขณะเดียวกันรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้เร่งลงพื้นที่เพื่อค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นระยะเวลา2 เดือนปฏิพลสุทธพรหมารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำลงพื้นที่เชิงรุกถึงครัวเรือนพร้อมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่อธิบดีกรมการปกครองได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นกว่า1 ล้านรายในส่วนของจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบของกรมการปกครอง www.webapp.bola.dupa.go.th/wellfare พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เชิงรุกถึงหมู่บ้านและครัวเรือนอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนนี้นอกจากนี้จังหวัดยังจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนโดยอำเภอจะแนะระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนและอำเภอจ่อไอร้องวันที่11ถึง12มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 16:00 นปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
9: นายเสนีสุขเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายให้อำเภอทั้ง7อำเภอเร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2569เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงโดยได้กำชับให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยืนยันสิทธิ์และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งโดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกสำรวจผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจของกรมการปกครองเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมพงศ์ศิริสีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลและเวลเนสพร้อมรับข้อเรียกร้องจากประมงพื้นบ้านเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรและการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน
10: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้นำคณะผู้บริหารจากกระทรวงอว.รวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมและรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีเป้าหมายในการผลักดันและยกระดับให้ภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้าน Wellness and Halal Economyรวมถึงติดตามโครงการวิจัยเพื่อชุมชนเช่นสาหร่ายขนนกการพัฒนาไก่เบคลาคอลลาเจนสูงกาแฟโรบัสต้ารวมถึงการส่งเสริมสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างการเพาะเลี้ยงปลาชะโอนปลาพวงชมพูและปลิงทะเลแบบครบวงจรและได้เยี่ยมชมเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามแนวพระราชดำริบ้านปลาหมายเลข9อำเภอสิงหนครเพื่อดูการนำงานวิจัยมาส่งเสริมการทำประมงพื้นบ้านของชุมชนชายฝั่งการทำเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลนายกชนันท์กล่าวด้วยว่าระหว่างการลงพื้นที่ยังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนภาคประมงพื้นบ้านโดยมีข้อเรียกร้อง19ข้อต่อรัฐบาลซึ่งมีประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการคือการแก้ไขกฎหมายและการยกระดับคุณภาพชีวิตเรื่องราคาน้ำมันและการสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงเพื่อพัฒนาศักยภาพกันเองและพึ่งพารัฐให้น้อยที่สุดซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการหาจุดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ควบคู่กับปากท้องจากนี้จะมีการเปิดวงประชุมนอกรอบเพื่อพูดคุยกับสมาคมที่เกี่ยวข้องในการหาจุดกึ่งกลางและข้อยุติให้ชัดเจนก่อนนำเรื่องทั้งหมดชงเข้าสู่บอร์ดประมงแห่งชาติเพื่อหาทางออกต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงสนามบินจังหวัดกระบี่ตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมหารือแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อตรวจติดตามแผนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ร่วมให้การต้อนรับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างทางขับขนานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่และเยี่ยมชมเครื่องบินน้ำของบริษัทจำกัดไทยซีเพลนและบริษัทจำกัดสยามซีเพลนณลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน้าหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจากนั้นจะเดินทางไปยังหาดทับแขกอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เพื่อเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้จะได้ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานในสังกัดติดตามปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขภารกิจของหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตและการประชุมหารือแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อไปอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงสัปดาห์นี
13: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามส่งผลให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากดินถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายและสกลนครภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีภาคใต้บริเวณจังหวัดกระบี่และระนองซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด4แห่งคือเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำคงและเขื่อนลำปาวส่วนแหล่งน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่าร้อยละ80จำนวน30แห่งประกอบด้วยภาคเหนือ14แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้2แห่งสำหรับการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569สทช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเช่นกรมทรัพยากรน้ำตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้าหรือ early warning ในพื้นที่บ้านหัวดงบ้านผาลาดบ้านไคร้และบ้านพิทักษ์ไทยอำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายบ้านนาหนุนและบ้านฮวกอำเภอภูซางบ้านน้ำปุกบ้านขุนกำลังและบ้านแสอำเภอปงรวมถึงบ้านแม่ทลายและบ้านแม่วังช้างอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเพื่อให้ระบบและอุปกรณ์เตือนภัยมีความพร้อมใช้งานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมใช้งานตลอดเวลารองรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างทันท่วงทีติยาพันยังเทียนรายงาน
12: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำรับมือฝนตกหนักป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
14: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกันนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำทั้งในท่อระบายน้ำรางระบายน้ำลำเหมืองคลองชลประทานต่อหม้อสะพานและประตูระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบขณะเดียวกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและเส้นทางคมนาคม ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการตามมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรอระบายกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเตรียมระบบการระบายน้ำเตรียมกำลังพลหากเกิดสถานการณ์สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่เริ่มวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมเสนอเพิ่มกรอบจ้างงาน 93,000 อัตราน
15: างสาวนลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวพร้อมมาตรการการชดเชยผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าจ้างภายใต้โครงสร้างใหม่อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทั้งสองกลุ่มจะเริ่มต้นที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อวัน23วันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันโดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้หน่วยงานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมีระยะเวลาเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสมสำหรับการปรับโครงสร้างค่าจ้างครั้งนี้เพื่อดูแลบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับทั้งในด้านรายได้สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและช่วยรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ในระบบสาธารณสุขของประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังได้เสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มกรอบอัตรากำลังการจ้างงานสำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับการบรรจุนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างชั่วคราวรายวันได้รับการปรับสถานะเข้าสู่รูปแบบการจ้างงานที่มีความมั่นคงมากขึ้นโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงสาเหตุที่อนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอหยวนกลับมาเปิดประกอบกิจการได้อีกครั้งอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านมาตรฐานความปลอดภัยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.มีคำสั่งให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาเปิดประกอบกิจการโรงงานได้อีกครั้งหลังจากถูกสั่งให้หยุดประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขมานานกว่า1ปี6เดือนเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบและกลไกทางกฎหมายที่บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามสังคมยังคงมีข้อกังขาโดยเฉพาะความกังวลใจของพี่น้องประชาชนทั้งในประเด็นความปลอดภัยความถูกต้องทางกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆรวมถึงกลุ่ม10สมาคมเหล็กที่ยังมีข้อสงสัยในขั้นตอนการดำเนินการจึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงรายละเอียดชี้แจงให้ชัดเจนมากกว่านี้โดยเฉพาะกระบวนการและระเบียบปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการปิดจนถึงการอนุญาตให้เปิดโรงงานว่าดำเนินการไปอย่างไรและมีมาตรการรองรับอย่างไรบ้างย้ำว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องแก้ความกังวลของประชาชนในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งนี้ไม่ว่าจะมาจากเทคโนโลยีการผลิตแบบใดจึงได้กำชับให้เร่งออกมาตรการรวมถึงคู่มือแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กจากกระบวนการผลิตต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุด
16: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
17: ผมวิทูลเลียจปรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิด เราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
16: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอากริปิโนดาเซราหัวหน้าฝ่ายจัดการภัยพิบัติของเมืองเจเนอรัลซานโตสบน

0: รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้แก่จังหวัดซารังกานีดาวาวโอ๊กซิเดนทัลตาวีตาวีซูลูบาซิลันซัมบวงกาเดลซูซัมบวงกาซีบุไกสุลต่านกูดารัตและโกตาบาโตใต้อพยพไปยังพื้นที่สูงและปลอดภัยโดยทันที
1: สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงค่ำของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังปกป้องอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนพลตรีอาลีบาดียังเตือนว่าอิสราเอลอาจต้องเผชิญกับการโจมตีอย่างรุนแรงจากกองทัพอิหร่านหากกองกำลัง IDF ยังคงขยายปฏิบัติการโจมตีในกรุงเบรุตและพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านมีผลบังคับใช้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและนายกรัฐมนตรีฟิลิสแมชแห่งเยอรมนีและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศสนับสนุนข้อเสนอของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ให้มีการเจรจาสันติภาพโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งสหรัฐและสหภาพยุโรปจะต้องมีส่วนร่วมในการเจรจาดังกล่าวด้วยผู้นำอังกฤษเยอรมนีและฝรั่งเศสอย่างเน้นย้ำว่าพรมแดนระหว่างประเทศจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้กำลังทางทหารจากประเทศใดประเทศหนึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายแสนรายและประชาชนนับล้านต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น
1: หนังสือพิมพ์โรดงซินมุนของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างบทความแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ระบุว่าจีนและเกาหลีเหนือต้องร่วมกันต่อต้านลัทธิอำนาจนำระบอบเผด็จการตลอดจนความพยายามและการสมรู้ร่วมคิดทั้งหมดในการฟื้นฟูลัทธิทหารนิยมที่จะนำมาซึ่งอันตรายต่อความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเกาหลีเหนือเพื่อส่งเสริมพหุภาคีที่ยุติธรรมและเป็นระเบียบตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมโลกในการร่วมกันสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีโดยมีกำหนดการพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือท่ามกลางความพยายามที่จะดึงเกาหลีเหนือเข้ามาสู่พันธมิตรที่ใกล้ชิดอีกครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กผลการแข่งขันปรากฏว่านักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่สุดท้ายต้านความแข็งแกร่งของเช็กไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต14-25 19-25 และ11-25ทำให้สัปดาห์แรกทีมนักตบสาวไทยแพ้ไปทั้ง4นัดมี2คะแนนส่งผลให้อันดับโลกล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหล่นจากอันดับ20ของโลกมารั้งอันดับ24ของโลกหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ผลงานโดยรวมยังไม่ดีพอที่จะพาทีมคว้าชัยชนะได้ยอมรับว่าการแข่งขันสนามนี้ถือเป็นบทเรียนและประสบการณ์สำคัญโดยเฉพาะการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่และมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมจะต้องนำไปศึกษาและพัฒนาต่อไปซึ่งทีมงานจะกลับไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องในจุดที่ยังทำได้ไม่ดีโดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟู และดูแลสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นอันดับแรกเนื่องจากยังมีเวลาเตรียมทีมอีกประมาณ

0: ประมาณ8 ถึง 9 วันทั้งนี้ในสนามต่อไปจะกลับมาเล่นในประเทศไทยซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญและนักกีฬาทุกคนจะพยายามทำผลงานอย่างเต็มความสามารถ
1: แต่นักกีฬาทุกคนสู้เต็มที่นะครับแล้วมันก็ยังไม่ดีพอที่จะทำให้ได้รับชัยชนะนะผมก็คิดว่าสนามนี้เนี่ยเราได้รับบทเรียนเยอะมากนะประสบการณ์เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราได้เล่นกับผู้เล่นที่สูงใหญ่นะครับรูปแบบสไตล์การเล่นนะเราก็ทั้งนักกีฬาและโค้ชนะครับเราก็มีความคิดเห็นตรงกันที่เราจะพยายามไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในจุดอ่อนที่เรายังทำได้ไม่ค่อยดีนักเพราะเราเชื่อมั่นว่าแข่งที่บ้านเราเนี่ยเราจะพยายามเต็มที่กันทุกคน 100% อยู่แล้วนะครับ
0: สำหรับสนามต่อไปสัปดาห์ที่2จะกลับมาเล่นในประเทศไทยในระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา20:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกรีฑารายการ2026ไต้หวันแอธเลติกโอเพ่นที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 20.03 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่ 20.07 วินาทีที่ตัวเองทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วขณะที่เหรียญเงินของประเภทนี้เป็นของนักกีฬาจากอินเดียด้วยเวลา 20.47 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาเจ้าภาพทำเวลา 20.65 วินาทีสรุปผลงานของทัพกรีฑาไทยในการแข่งขันรายการ2026ไต้หวันแอธเลติกโอเพ่นทีมชาติไทยคว้าไป3เหรียญทอง6เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ผลในรุ่นใหญ่อายุ8-11ปีชายที่1เป็นของพัชรพลปาระบินที่2ปภาวินวรีวราชที่3คาวัยบาควิรันจากฟิลิปปินส์ส่วนรุ่นอายุ8-11ปีหญิงที่1ได้แก่นิชาจุฑาพงษ์ที่2นูฟาซูราฟาริซาบินติโมฮัมหมัดฟาริสตุดดินฟาวาสจากมาเลเซียที่3รินรดาเกษตรพิบาลด้านดาโตะอามาจิตซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียยืนยันประเทศไทยมีความพร้อมรอบด้านในการเป็นเจ้าภาพจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในปีหน้าขณะที่ผู้จัดการทีมชาติปากีสถานและทีม M8 ของมาเลเซียยกย่องว่าไทยจัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มียอดผู้ชมกว่า 12,000 วิวเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของรายการจากเยอรมันลงสนามเอาชนะฟลาวิโอโคบาลีมือ10จากอิตาลี 3-2 เซต 6-1 4-6 6-4 6-7 ไทเบรก 5-7 และ6-1 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกของซาเวเลฟอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์หญิงรายการที่2ของปีรายการ US Women Open ที่สนามริเวียร่าคันทรีคลับพา71ในแปซิฟิกพาลิซาเดสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการทำ5เบอร์ดี้1โบกี้เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ทำให้สกอร์รวมเป็น2อันเดอร์พาร์282ขึ้นไปจบอันดับ8ร่วมส่วนแชมป์เป็นของเนลลี่คอดาโปรกอล์ฟมือ1ของโลกชาวอเมริกันที่ทำสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์276เฉือนชนะชาลีฮาวจากอังกฤษและกาบี้โลเปซจากเม็กซิโกที่คว้าอันดับ2ร่วม1สโตรกและนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ของคอดาในปีนี้รวมถึงเป็นแชมป์เมเจอร์ที่4ในการเล่นกอล์ฟอาชีพของเจ้าตัวอีกด้วยศึกรถแข่ง FIA Formula 3ชิงแชมป์โลกฤดูกาล2026เจมส์นันทวุฒิพิรมภักดีนักขับไทยจากทีมแดมลูคัสออยสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการแข่งขันสนามโมนาโกกรังปรีออกสตาร์ทจากกริดที่18เจอเหตุการณ์ธงแดงก่อนตกไปอยู่ท้ายกลุ่มแต่ยังไล่แซงกลับมาจบอันดับ18ได้สำเร็จก่อนที่ภายหลังจะมีการปรับโทษนักแข่งที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุส่งผลให้นันทวุฒิ ขยับขึ้นมาจบอันดับ12อย่างเป็นทางการทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่จินหัวสปอร์ตเทรนนิ่งเซ็นเตอร์หลังเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้โดยมานูเอลทอมเบียกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคูเวตแน่นอนแต่ก็จะทำอย่างเต็มที่ส่วนผลการแข่งขันคงคาดเดาไม่ได้สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32คาร์โลอันเชลอตติกุนซือทีมชาติบราซิลเรียกตัวเอเดซอนมิดฟิลด์จากแอตแลนต้าเข้ามาแทนที่เวสลีย์ฟรันซ่าแบ็คขวาจอมบุกจากโรม่าที่ได้รับอาการบาดเจ็บต้นขาซ้ายจากเกมอุ่นเครื่องที่บราซิลเฉือนเอาชนะอียิปต์ไป2-1เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับทัพแซมบ้าอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์ปุริมภัทรสอนการรายงาน
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสะเอะคำว่าสะเอะเขียนสอเสือสาระอะสาระเออ่างออ่างสาระอะมี2คำคำหนึ่งเป็นคำกริยาใช้ตำหนิหรือเหน็บแนมหรือประชดหมายถึงเสนอหน้ากระทำโดยไม่สมควรแก่ฐานะของตนเช่นพี่ๆน้องๆเขาจะคุยกันเราเป็นคนนอกไม่ควรสะเอะเข้าไปร่วมวงด้วยคำว่าสะเอะอีกคำหนึ่งหมายถึงทำน้ำปรุงรสโดยคั้นเนื้อสัตว์สดกับน้ำมะนาวแล้วตั้งไฟให้สุกในหนังสือแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์มีข้อความว่าเมื่อจะสะเอะน้ำคั้นกุ้งต้องให้มันกุ้งมากสักหน่อยน้ำพริกจะไม่ดำดูน่ารับประทานน้ำปรุงรสที่ได้นี้เรียกว่าน้ำสะเอะหรือสะเอะ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบาง างแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 9:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17 มิถุนายน 2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายนนี้ณสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน3อัตราและตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 18,150 บาทถึง 19,970 บาทผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของกพ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rlpd.go.th เลือกหัวข้อข่าวประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลือกหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือที่ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง10มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกลิ่นกับความเชื่อมโยงของสมองและความชอบที่แตกต่างท่านผู้ฟังคะความชอบของคนเราล้วนแตกต่างกันจากทั้งสมองประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับการชอบกลิ่นต่างๆที่บางคนชอบกลิ่นฝนบางคนชอบกลิ่นหนังสือเก่าหรือบางคนรู้สึกชอบกลิ่นน้ำมันทั้งที่สำหรับบางคนกลับรู้สึกว่ากลิ่นเหล่านี้เป็นกลิ่นที่เหม็นด้วยซ้ำสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้อย่างน่าสนใจค่ะเพราะกลิ่นไม่ได้ทำงานเพียงผ่านจมูกเท่านั้นหากแต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความทรงจำอีกด้วยเมื่อเราได้กลิ่นสัญญาณจะถูกส่งผ่านระบบประสาทรับกลิ่นไปยังสมองส่วนลิมบิกซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกอารมณ์และความทรงจำระยะยาวจึงทำให้กลิ่นบางอย่างสามารถกระตุ้นความรู้สึกได้อย่างรวดเร็วบางครั้งเร็วกว่าภาพหรือเสียงเสียอีกจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกลิ่นดินหลังฝนตกจึงทำให้บางคนรู้สึกสงบหรือกลิ่นหนังสือเก่าทำให้บางคนนึกถึงช่วงเวลาวัยเด็กเพราะสมองกำลังเชื่อมโยงกลิ่นเหล่านั้นเข้ากับประสบการณ์และความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นงานวิจัยด้านสรีรวิทยาและจิตวิทยายังพบอีกว่ากลิ่นเป็นสิ่งเร้าที่ส่งผลต่ออารมณ์ของมนุษย์ได้ง่ายกลิ่นบางชนิดช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายบางกลิ่นช่วยกระตุ้นความทรงจำและบางกลิ่นสามารถสร้างความรู้สึกปลอดภัยหรืออบอุ่นใจได้โดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้คนเราแต่ละคนยังรับรู้กลิ่นแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของชีวิตการเติบโตและความทรงจำที่สะสมอยู่ภายในใจจึงไม่แปลกที่กลิ่นเดียวกันอาจทำให้คนหนึ่งรู้สึกเฉยๆแต่อีกคนกลับรู้สึกผูกพันอย่างอธิบายไม่ได้สำหรับบางคนกลิ่นน้ำมันเครื่องอาจเป็นเพียงกลิ่นฉุนแต่สำหรับบางคนอาจเป็นกลิ่นของความทรงจำในวัยเด็กหรือเป็นกลิ่นของช่วงเวลาที่เคยมีความสุขค่ะปัจจุบันยังมีการศึกษาด้านสุคนธบำบัดหรืออโรมาเทอราพีซึ่งพบว่ากลิ่นหอมบางชนิดสามารถช่วยลดความเครียดส่งเสริมอารมณ์ที่ผ่อนคลายและช่วยกระตุ้นการทำงานของความทรงจำได้อีกด้วยท่านผู้ฟังคะความชอบของกลิ่นที่อธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ยังทำให้เราเห็นได้ว่ามนุษย์เราไม่ได้ใช้เพียงจมูกในการรับรู้กลิ่นเท่านั้นแต่ยังใช้ความรู้สึกและความทรงจำในการจดจำกลิ่นเหล่านั้นอีกด้วยบางทีสิ่งที่เราชอบอาจไม่ใช่เพียงตัวกลิ่นแต่อาจเป็นความทรงจำดีๆที่ยังคงซ่อนอยู่ภายในกลิ่นนั้นก็เป็นได้ค่ะ จบบทความประจำวันเรื่องกลิ่นกับความเชื่อมโยงของสมองและความชอบที่แตกต่างเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับสวั
1: ส
0: ส
1: ว
0: ด
1: ั
0: ี
1: สดี
0: คร
1: ค
0: ั
1: ่ะ
0: บผมสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาเมืองและกันปกติใช้เป็นภาษายงนะฮะ
1: อ๋อ
0: เผื่อใครที่แบบว่ากำลังฟังอยู่นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนภาษาเป็นภาษากำเมืองนอกวันนี้นะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนะครับผมกับรายการมองละปูในช่วงนี้เลยครับหัวหน้าส่วนราชการพบกับประชาชนนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับท่านคลังจังหวัดละปูนะครับผมท่านสุรสวัสดีนะครับผมเตชะพันธ์นะวันนี้เรามีเรื่องพูดคุยกันแน่นอนเลยเนื่องจากว่านโยบายของภาครัฐที่ออกมาอาจจะสร้างกระแสฮือฮานะเนื่องจากว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เนาะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองซึ่งก็จะมีโครงการย่อยอยู่2โครงการละกันก็คือ60 40ซึ่งผ่านพ้นมาแล้วตอนนี้ก็ใช้จ่ายกันอย่างแบบว่าโอ้โหอุ่นหนาฝาคลั่งมากๆเลยนะครับผมและอีก1โครงการที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เป็นประเด็นหลักนะครับก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับผมบัตรสวัสดิการต้องถามนี้ดีกว่าเท้าความไปเหมือนสมัยที่ออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใหม่ๆว่าเอ๊ะเปิ้นออกในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเพื่ออย่างช่วยเหลือคนกลุ่มไหนเนี่ยครับผม
1: ค่ะจริงๆก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนาะค่ะเพื่อที่จะให้เข้าถึงในเรื่องของการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าจำเป็นขั้นพื้นฐานอย่างเช่นแก๊สแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายเดินทางที่จะให้แล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยก็มีการขยายสิทธิ์ไปถึงไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของประปาที่ช่วยเหลือเพิ่มเติม
0: ครับผมรวมไปถึงเพราะว่าจะมีเงินเนาะมันจะเอาเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละแล้วก็คือพี่น้องที่ได้รับสิทธิ์นั่นแหละครับไปใช้จ่ายกันซึ่งล่าสุดเลยก็เพิ่มนะครับเงินอีก700
1: บาท
0: เป็น1,000บาทนะครับผม
1: ระยะเวลา4เดือนเนาะ
0: ซึ่งตอนนี้ก็4เดือนนะครับผมที่เราบอกไปแต่ว่าล่าสุดเลยครม.เคาะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เพื่อให้คนที่13ล้านกว่าสิทธิ์นี่แหละครับผมได้เข้ามายืนยันเพื่อให้เราเหมือนรีเช็คว่าเอ๊ะการเงินตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างนะหรือคุณมีการพัฒนากลายเป็นแบบว่าอาจจะเป็นบุคคลที่อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มละนะครับผมแล้วก็รัฐก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงใหม่นะวันนี้เลยเอามาอู้กันเนื่องจากว่าช่วงนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะเลยเนาะท่านคลังเนา
1: ะ
0: ที่บอกว่าเอ๊ะอีพ่ออีแม่บอกว่าเอ๊ะแล้วพ่อแม่ที่เป็นคนกลุ่มใหม่จะลงทะเบียนเมื่อใดอ่ะกลุ่มเก่าล้อจะเยอะจะได้หรือคนที่ตกหล่นคำว่าตกหล่นอีพ่ออีแม่ตกหล่นหรือบ่ตกหล่นวันนี้เราจะมาทราบกันแน่นอนกับท่านคลังเลยนะครับผมเอาในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่เป็นบัตรพิจารณาจากครอบครัวเนาะตอนนี้เราจะพิจารณา
1: เปลี่ยนมาเป็นรายบุคคลแถม
0: แล้ว
1: ครั้งหนึ่ง
0: แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นจะได้พ้องคำในเรื่องของหลักเกณฑ
1: ์ค่ะอันนี้เดี๋ยวเฮามาอู้ถึงแอนคนที่มีสิทธิ์ก่อนเน
0: า
1: ะคนที่มีสิทธิ์กลุ่มนี้แน่นอนที่สุดละเป็นคนที่น้องต้นบอกนะก็คือ 13.18 ล้านคนแต่เดิมหลายคนก็จะเข้าใจผิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเดิมละจะได้ก็ได้สิทธิ์ต่อเนื่องนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่อยู่ในกลุ่มนี
0: ้
1: จะต้องไปยืนยันลงทะเบียนการรับสิทธิ์อีกครั้งนึงว่าคุณยังจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการตัวนี้เหมือนเป็นการยืนยันกันจำเพราะว่าบางคนก็คืออาจจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ใหม
0: ่
1: ว่าเอาแล้วอย่างนี้นะคะมีฐานะมีความเป็นอยู่ที
0: ่ดีขึ้น
1: อะไรลักษณะประมาณนี้นะคะ
0: ค
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลายคนอาจจะเห็นในเรื่องของหลักเกณฑ
0: ์
1: ที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงนี้ว่ามันมีหลักเกณฑ์หลายๆข
0: ้
1: อที่เราอาจจะติดคัดที่สามารถที่จะเข้าร่วมในโครงการปีนี้ได้ก่อนแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคนที่นะคะเป็นรายเดิมจะต้องไปยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะซึ่งมันก็จะมีอยู่5ช่องทางแต่กันเนาะก็สามารถที่จะลงผ่านแอปเป๋าตังก็ได้นะคะถ้ามีแอปเป๋าตังถ้าแบบมีแอปเป๋าตังแต่เคยมีแอปทางลัดอันนี้ก็ไปลงในส่วนของแอปทางลัดได้นะคะส่วนอันที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์โครงการเว็บไซต์โครงการเนี่ยมันจะมีอยู่2เว็บแต่กันเนาะมันก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์ www นะคะ https://welfare.mof.go.th หรือคำอันหนึ่งถ้าจะจำง่ายเหลือก็ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th
0: ครับ
1: อ่ะ3ช่องทางแรกอันอีป้ออีแม่ก็จะบอกว่า
0: โอ้ยเยอะไปจ้างคอมก็มีโทรศัพท์ก็มี
1: คอมก็มีโทรศัพท์ก็พอดีจะเยอะจะใดเปิ้นฮื้อแหม2ช่องทางนะเจ้าอันนี้ก็คือช่องทางในการที่จะไปยืนยันที่ตู้ ATM ก็ได
0: ้
1: นะคะเสียบบัตรอันประชาชนของอันป้ออีป้ออีแม่เข้าไปเนาะแล้วก็อันเลือกในส่วนของการยืนยันนะคะแล้วก็ ทำตามเมนูหน้าจอหรือนะคะถ้าไปที่ตู้ ATM หน้าแบงค์เนี่ยมันจะมีเจ้าหน้าที
0: ่
1: ที่จะช่วยบริการนะคะ
0: ค
1: ถ้าเฮาขี้ค้านที่จะอ่านเข้าไปต่อแถวนะปั้นจะแยกแถวให้เลยอย่างกรุงไทยอันสาขาลำพูนเน
0: ี่
1: ยปั้นจะมีเจ้าหน้าที่ประจำตู้ ATM เลยนะคะแล้วก็เสียบบัตรมันก็จะขึ้นข้อมูลให้เฮาต้องไปกรอกข้อมูลอะไรอย่างเยอะนะคะ
0: ค
1: ในส่วนของตัวนั้นแล้วก็กดยืนยันรับรองสิทธิ์มันก็จะเรียบร้อยแล้วก็หรือนะคะอยากไปอู้ไปจ๋ากับเจ้าหน้าที่ก็ได
0: ้บางคนจะบอกว่า
1: ก็บางคนก็
0: ตู้มันอู้กับเฮาบ่ได้มันบ่มั่นใจว่าเอ๊ะกดแล้วจะพลาดหรือเปล่านะ
1: ใช่อันนี้ก็ไปอันพบกับเจ้าหน้าที่แบงค์ได้ค่ะแล้วก็ที่ลงพื้นที่ไปต่อวานเนี่ยไปดูในแต่ละแบงค์เนาะ
0: บ
1: อกว่าจะเป็นอันธนาคารกรุงไทยเนาะที่อีป้อยแม่ไปได้นะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกส.แล้วก็อันที่บ้านเฮาเนี่ยมันเหมือนมีธนาคารอิสลามแต่ว่าแฮมตี้หนึ่งอะค่ะที่อยากจะบอกว่าถ้าที่อันธกส.ที่ออมสินกรุงไทยคนนักนะไปที่ธอส.ก็ได้นะ
0: คร
1: ับ
0: ธนาคาร
1: สงเคราะห์จะอยู่ทางไปส่วนบุญค่ะอันนั้นจะคนบางๆหน่อยเนาะแล้วก็เย็นนะคะเพราะว่าตอนนี้กรุงไทยสาขาลำพูนตอนนี้มันปิดปรุงมันอาจจะร้อนหน่อยเนาะเจ้าอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อได้เนาะสำหรับในแต่ละอำเภอก็สามารถไปติดต่อตามธนาคารที่มีอยู่ตามอำเภอได้หรือรอฟังประกาศจากแบงค์นะคะเพราะเห็นว่าธกส.เนี่ยเปิ้นจะมีจุดย่อยแห่งนอกเหนือจากในแบงค์เนาะ
0: มันออกบูธเคลื่อนที
1: ่แม่นๆค่ะซึ่งเปิ้นอาจจะบูรณาการกับตั้งอำเภอตัวหรือว่าเปิ้นอาจจะไปประกาศว่าของเปิ้นอาจจะไปนอกธนาคารตรงจุดไหนจุดไหน
0: อาจจะเป็นแบบจุดอำเภอนั้นอำเภอนี้ไปตอนไหนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการขับเคลื่อนงานเชิงรุกของธนาคารที่กำลังจะไปบริการพี่น้องประชาชนละกันเนาะอันนี้สำหรับรายเก่านะรายเก่าคือทุกวันนี้ได้รับการโอนสตางค์ 1,000 บาทเข้าบัตรนะอันนี้คือรายเก่านะครับผมอย่าลืม4ถึง21นี้กดยื
1: นย
0: ัน เพราะว่าเหมือนการยืนยันให้เปิ้นมาตรวจสอบข้อมูลเฮาอีกรอบอีมันก็ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นแล้วใครที่จะได้รับ4เดือนตอนนี้ยืนยันก่อนนะครับผม
1: ซึ่งทุกรายนะคะ
0: ทุกรายนะครับผมอันนี้ถ้าผมอนุมานได้ไหมว่าสมมุติว่าเฮาบ่ยืนยันแปลว่าเฮาบ่อยากเหมือนแสดงเจตจำนงว่าเราจะมารับสิทธิ์ต่อแล้ว
1: ถ้าณตอนนี้ก็คือเขาก็จะอันกระทรวงการคลังก็จะเหมือนกับว่าถ้าท่านไปกดยืนยันแต่ว่าท่านไม่อยากได้สิทธิ์ท่านก็จะตัดสิทธิ์ท่านโดยอันนี้ไปเลย
0: เป็น
1: ตรวจสอบอะไรอย่างสักอย่างละ
0: ยินยอมให้ตัดสิทธิ์ได้เลยอันนี้
1: ยินยอมให้ตัดสิทธิ์ได้เลย
0: เหมือนที่ท่านคลังบอกนะครับผม5ช่องทางด้วยการใครสะดวกอิเล็กทรอนิกส์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมามีแอปเป่าตังทางรัฐหรือว่าเข้า www 2อันก็คือ Welfare แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงอีพ่ออีแม่โทรศัพท์ยังเป็นปุ่มอยู่เลยไปได้นะครับผมตู้ ATM กลัวพลาดแถมไปเจอกันได้กับพี่ๆที่นัดที่ธนาคาร5ธนาคารด้วยกันกรุงไทยธกส.
1: ธอส.
0: ครับผมออมสินแล้วก็อิสลาม
1: แต
0: ่
1: อ
0: ิ
1: สลาม
0: บ้
1: านเฮา
0: บ
1: ่
0: ม
1: ี
0: แล้วนั่นแหละครับผมแล้วนะครับผมอันนี้ผมว่าเป็นกลุ่มที่ยังสบายใจได้อยู
1: ่
0: แต่คนที่อยู่ในกลุ่มเก่าเนี่ยมีหลักเกณฑ์ที่โผล่ขึ้นมาแล้วเปิ้ลบอกว่าอุ๊ยฉันน่าจะถูกตัดสิทธิ์แน่เลยอีนะตอนนี้คนตุ้มๆตอมๆในเรื่องของเกณฑ์ที่ออกมาใหม
1: ่
0: อันนึงที่เป็นประเด็นมากๆเลยก็คือลูกเอาชื่อของพ่อของแม่ไปลดหย่อนภาษีในแต่ละปี
1: เจ้า
0: อันนี้เกณฑ์เป็นจะได้ครับผม
1: อันนี้เกณฑ์มันเป็นหลักเกณฑ์ใหม
0: ่
1: ที
0: ่
1: เพิ่มเข้ามาเนาะว่าในส่วนที่เอาทั้งบิดาบุตร
0: ครับ
1: มารดาคู่สมรสทั้งหมดก็คือไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได
0: ้
1: เพราะเปิ้ลเหมือนกับว่ามันจะลดหย่อนได้ 30,000 ก็เหมือนกับว่า 30,000 นี้คือบุตรไปดูแลแล้วเปิ้ลจะมองในลักษณะประมาณนั้นเหมือนสะท้อนออกมาว่ามีคนดูแลแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้สวัสดิการจากภาครัฐต่อเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: สำหรับหลักเกณฑ์ของปีนี้นะคะ
0: สำหรับหลักเกณฑ์ของปีนี้งั้นเดี๋ยวเราเอาหลักเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงหลักเกณฑ์ของปีนี้กันก่อนที่เราจะไปแบ่ง
1: กลุ่ม2
0: ครับผมเพราะว่าอัน
1: นี้เราคนกลุ่มเดิม
0: กลุ่ม1กลุ่ม1ก็คือ 13.18 ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ตอนนี
1: ้
0: เรามาพูดกันหลักเกณฑ์อย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงว่ากันในเรื่องของหลักเกณฑ์
1: เจ้าของละปูนเฮาเนี่ยจาก 13.18 ล้านคนเนี่ยมีอยู่ 117,082 คนนะเจ้าที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะตอนนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าของเฮาก็อย่างที่ว่าเนาะจังหวัดเราค่อนข้างจะติดท็อป10เรื่องคนสูงอายุเยอะผู้พิการเยอะน้อยหนึ่งนะคะเพราะว่าในส่วนนี้ก็เลยจะดูเหมือนว่าคนที่มีสิทธิสวัสดิการตัวเนี้ยรายเดิมค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ตัวคุณสมบัติเนาะที่ว่าเนี่ยถ้าพูดถึงว่าคุณสมบัติข้อแรกเนี่ยก็คือสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตัวนี้แน่นอนที่สุดว่าเป็นละเกณฑ์เดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไ
0: ร
1: บางคนถามว่าอ้าวแล้วมันจะต้องเกิดก่อนเมื่อใดถึงจะมีสิทธิ เนาะต้องเกิดก่อนนะคะหรือเกิดวันที่2มิถุนายน2551
0: ครับ
1: นะคะ อันนี้ถึงจะมีสิทธิ์นะเจ้า
0: ก็คือว่า
1: ถ้าเกิดก่อนนั้นก็บ่มีปัญหาอยู่ละ
0: การที่ลงทะเบียน คือหมด21มิถุนายน
1: ใช่
0: ก็คือต้องเกิดวันที่22ก็คือจะบริบูรณ
1: ์ค่ะเกิดก่อนหรือเกิดวันที่22มิถุนายน2551อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็จะนับประมาณนี้นะคะส่วนข้อต้องห้ามจะต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้
0: อันนี้นักน้อย
1: สามเณรนักพจน์นักบวช
0: ครับ
1: อันนี้เปิ้นมองว่าท่านน่ะก็คือไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการอุปโภคบริโภคเนื่องจากว่าก็คือเปิ้นมีคนใส่บาตรมีศรัทธามีอย่างมีปัจจัยอย่างบางอย่างอยู่ตรงนั้นแล้วก็จําเป็นที่จะต้องใช้บัตรสุขการแห่งรัฐลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็ผู้ต้องขังเนาะผู้กักกันผู้ถูกกักขังหรือว่าคนที่อยู่ในสถานสงเคราะห
0: ์
1: อันนี้ก็มีความจำเป็นเนื่องจากว่าเปิ้ลมีเข้ามีอย่าง
0: คือได้รับการเลี้ยงดู
1: เร
0: ื่
1: องของค่าใช้เดินทางค่ะก็ต้องจ่ายเนาะค่าน้ำค่าไฟก็ต้องจ่ายเปิ้ลก็อยู่ภายใต้สมมติฐานประมาณนี้แล้วก็กลุ่มเดิมเนี่ยที่เคยได้ปีแล้วเนาะนักเรียนนักศึกษาอันนี้เปิ้ลก็มองว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่ใช่คนที่ทำงานแล้วเกิดรายได
0: ้
1: เพราะว่าหลักเกณฑ์ของการคิดก็คือจะต้องมีรายได้เกิน 100,000 บาท
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเปิ้ลก็เลยตัดในเรื่องของนักเรียนนักศึกษาและอีกอย่างก็คือเหมือนกับมองว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีคนดูแล
0: ก็คือได้รับการดูแลจากผู้ปกครองอยู่นั่นเอง
1: ก็เลยว่าตัดออกก่อนยังไม่มีความจำเป็นในเรื่องนี้เนาะแล้วก็ข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้ไปได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็พนักงานลูกจ้างนะคะของรัฐอันนี้ก็จะมีประเด็นว่าถ้ารายได้มาถึงนะคะแสนหนึ่งเนี่ยยังมีสิทธิ์อยู่ก
0: ็อ
1: ันนี้ยังมีสิทธิ์อยู่ค่ะ
0: ก็คืออย่างเช่นลูกจ้างชั่ว
1: แต่คนไหนก็ตามที่เกินไปแล้วเพราะว่าเพิ่งจะปรับอัตราในส่วนของไอ้พนักงานขับรถในบ้านขึ้นมาใหม
0: ่
1: เนี่ยถ้ามันเกิน 9,000 ต่อเดือนก็แปลว่าถ้าคุณ12เดือนมันเกินแสนอ่ะอันนี้ท่านที่เคยได้เดิมก็จะมีสิทธิ์ละ
0: ลัก
1: ษณะประมาณนี้เนาะแล้วก็ผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดอันนี้ก็ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเปิ้ลมีหลวงมีเงินที่จะเลี้ยงดูแลในยามเฒ่าเรียบร้อยไปแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่บ่เดือดร้อนนะคะไอ้ตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่อีกตัวนึงก็คือคนที่มีเป็นกรรมการบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนอันนี้ก็ต้องตีว่าเฮายังแบบนี้เลยเนาะ
0: ใช่
1: อันนี้ก็ต้องตีว่าเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพอยู่ละเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ต้องตัดออก
0: ใช่เพราะว่าเป็นกรรมการบริษัทส่วนใหญ่ก็จะเป็น
1: การ
0: มีธุรกิจแล้วก็จะมีรายรับรายจ่ายของตัวเองอยู่แล้ว
1: ใช่เพราะตอนนี้เพิ่นจะเอาข้อมูลจากพัฒนาธุรกิจการค้ามาดูนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็คนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
0: ์
1: หรือตราสารหนี
0: ้
1: คนที่ลิ้นหุ้นคนที่ไปซื้อตราสารหนี้ได้แสดงว่าต้องมีเงินเหลือ
0: มีเงินลงทุนแล้ว
1: ใช่ก็แสดงว่ามันต้องเดือดร้อนนะคะที่จะต้องไปจ่ายแล้วก็ประเด็นสำคัญเนี่ยที่ฮอตฮิตก
0: ็คื
1: ออันนั้นที่ถามตะกี้นี่แหละที่เพิ่มเข้ามาก็คือเอาไปสิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะคะไม่ว่าจะในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรไม่ได้ทั้งนั้นนะคะ
0: แสดงว่าเพิ่งก็จะดูปีภาษีที่แล้วประกอบเพราะว่าฐานภาษีของสรรพากรก็จะมีการดึงระบบเข้ามาดูอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละครับผม
1: ค่ะแล้วก็หลักเกณฑ์ที่จะเข้าเงื่อนไขที่จะได้นะคะก็คือมีรายได้หรือนะคะอันที่มันเพิ่มขึ้นมาการจ่ายเงินให้กับบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีแต่ก่อนมีแต่รายได้เนาะตอนนี้เพิ่นดูรายจ่ายตัว
0: ถ้าสมมติเรามีกำลังจ่ายคนอื่นแสดงว่าเราก็มีกำลังในการดูแลตัวเองเหมือนกันก็คือ 100,000 บาทต่อปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้นับจากเหมือนถึงว่าเหมือนบัญชีการโอน
1: เขาจะบอกว่าเป็นระยะเวลาใดระยะเวลานึงนะคะแล้วถ้าฟังจากที่ท่านปลัดแถลงวันนั้นก็คือว่าก็ครม.มีมติอนุมัติเมื่อ2มิถุนายน
0: ค
1: ่ะข้อมูลถูกตัดไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นนี่จะมีการโอนโยกย้ายหรือตกแต่งบัญชีเน
0: ี่
1: ย
0: แล้ว
1: ตอนน
0: ี้
1: มาตัดละเนออยู่เฉยๆนะเจ้าทำยังไม่ได้สักอย่าง
0: ละ
1: เพราะว่าใช้ข้อมูลอันนี้ค่ะที่เพิ่นมีอยู่แล้วเนาะค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็บัตรเครดิต
0: อันนี้เป็นเกณฑ์เก่า
1: บัตรเครดิตนี่เกณฑ์เก่านะคะคือบัตรเครดิตเนี่ยมันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าคนมันจะต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไปมันถึงจะทำได้เพราะมันเกินอยู่ละ 100,000 บาท
0: เพราะว่าอันนี้เป็นในเรื่องของบริษัทการเงินเนาะที่เปิ้ลจะพิจารณาอยู่แล้วว่าถ้าใครที่จะทำบัตรเครดิตได้ต้องมีเงินเดินบัญชีพอที่เขารู้สึกว่ามีความปลอดภัยกับธนาคารของตัวเองที่จะหักเงินเดือนแต่ละเดือนนะอีกอันนี้ก็ถือว่าดูแลตัวเองได้แล้วถ้าใครมีบัตรเครดิต
1: ใช่
0: ครับผม
1: แล้วก็เกณฑ์ที่เอามาเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของวงเงินสินเชื่
0: อ
1: แต่เดิมเนี่ยเปิ้ลก็ไปได้ดูในเรื่องของวงเงินสินเชื่อเนาะแล้วก็ปีนี้มาดูในเรื่องของวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเนี่ยจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท
0: หมายถึงว่าสินเชื่อที่อยู่ในระบบแปลว
1: ่
0: า
1: ใช่ค่ะที่เขาไปกู้ในธนาคารอย่างเงี้ยค่ะไปกู้ออมสินไปกู้ธกส.อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้คือรวมวงเงินบัตรเครดิตด้วยไหมครับ
1: อันนี้ก็คือถ้าติดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็คือไม่ผ่านอยู่แล้วค่ะ
0: โอ้เออเนาะใช่ถ้ามีบัตรเครดิตปุ๊บก็คือโดนแล้ว
1: ไปตั้งแต่ข้อบัตรเครดิตแล้วค่ะ
0: นี่เขากำลังแบบคิดตามแบบว่าเอ้ยท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่ไม่ว่าเอ้ถ้ารวมบัตรเครดิตไหมนะอ๋อถ้ามีบัตรเครดิตมันคือก่อนหน้านี้แล้วว่าบัตรได้ล่าแน่นอน
1: ไปข้อบัตรเครดิตข้อ
0: ครับผมนะครับผม
1: เจ้าแล้วก็ในส่วนของเงินฝากสลากค
0: ่
1: ะอันนี้ก็ต้องรวมกันนะคะถ้าเกินกว่าแสนบาทต่อปีอันนี้ก็ไม่ได
0: ้เนี่ยเพิ่นบอกว่าเอาตังแสนที่เป็นสลากมาดูแลตัวเองก็ได
1: ้
0: แล
1: ้
0: วน
1: ะรอบนี้จำตัวเลขง่ายๆเลย
0: 100,000
1: เป็นที่ตั้งก็คือยอดเท่ากันหมดนะคะแล้วก็ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อันนี้เหมือนเก่าเนาะอสังหาริมทรัพย์นี่ก็ลักษณะเดิมก็คือห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางวาเนาะบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ตึกแถวรวมกันจะต้องไม่เกิน25ตารางวานะคะกรณีเป็นเกษตรกรที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่แล้วก็กรณีที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่อันนี้เป็นหลักเกณฑ์เดิมเนาะ
0: แต่ที่โผล่มาใหม่ที่เรารู้สึกว่าอีป้อมีรถนะอีแม่มีรถ
1: อันกระบะรถปิกอัพ
0: ม
1: าบก่อน่ะ
0: ประเดี๋ยวนี้แปลว่าทุกคนแปลว่าไปเปิดอันเนี้ยเล่มเขียวพอแล้วว่าจื้อไผ่นะ
1: ถูก
0: ครับผม
1: แล้วถ้าเป็นจื้อเฮาเอาละ
0: เอาละครับหลักเกณฑ์นี้เป็นจะได้พ้องครับในเรื่องของรถ
1: ในเรื่องของกรรมสิทธิ์รถเนี่ยเพิ่นจะยกเว้นเฉพาะรถจักรยานยนต์เนาะที่มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีเพิ่นมองว่าเป็นรถเครื่องที่บ่ได้เป็นบิ๊กไบค์บ่ได้เป็นอะไรอย่างเพราะบิ๊กไบค์นี่มันน่าจะต้องเกิน300ซีซี
0: ครับ
1: แล้วก็ที่จะได้ก็คือรถยนต์3ล้อ
0: รถยนต์3ล้อครับ
1: รถยนต์4ล้อเล็กเนาะแล้วก็รถรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรม
0: ครับ
1: ไม่เกินประเภทละ1คันถ้ามีรถเพื่อใช้เกษตรกรรมสมมติมีอัน2 2คันก็ไปได
0: ้เอ้ยนะ
1: ตอนนี้ประมาณเนี้ย
0: พ่อแม่ที่ฟังอยู่นะครับขยายฟังเอาเล่มเขียวมาเปิดพอว่าเป็นชื่อไผถ้าเป็นแม่อ่านพ่ออ่านยังได้อยู่แต่ถ้าเป็นพ่อทั้งคู่เอ้ยนะอันนี้อาจจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ก็ได
1: ้แล้วก็จะดูจะใดว่าเป็นรถยนต์เพื่อเกษตรกรรม
0: ครับ
1: อันนี้มันมีในทะเบียนของที่เขาไปจดที่ของขนส่งค่ะทะเบียนที่เขาใบทะเบียนที่เขาไปจดขนส่งที่มันเป็นเล่มอะค่ะ
0: ครับผม
1: เล่มเขียวเล่มฟ้าเล่มอย่างเงี้ยมันจะมีเขียนเลยว่าเป็นรอยออะไรลองเปิดเข้าไปดูในใบลงทะเบียนนะคะด้านบนๆหน่อยอะมันจะมีประเภทอยู่อย่างเช่นถ้าเป็นรถ3ล้อส่วนบุคคลเขียนว่ารอยอ4
0: อ
1: ันนี้ได้รับการยกเว้น4ล้อเล็กรับจ้างเขียนว่ารอยอ7
0: ครับ
1: ได้รับการยกเว้นเนี่ยรถรับจ้าง3ล้อรอยอ8ได้รับการยกเว้นรถจักรยานส่วนบุคคลรอยอ12อันนี้ได้รับการยกเว้นรถใช้งานเกษตรกรรมมันจะขึ้นด้วยรอยอ15
0: คร
1: ับ แล้วก็รถจักรยานยนต์สาธารณะขึ้นด้วยรอยอ17อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวจะฝากไฟล์เอาไว
0: ้ได้เลยครับ
1: ว่ารถประเภทไหนที่เพิ่นตีความว่าเข้าตามนิยามตัวนี้แล้วท่านก็ไปเปิดในสมุดเนาะใบจดทะเบียนรถของท่านดูว่ามันคือรอยอ อย่าง
0: หรือตอนนี้ทุกคนมีเล่มอยู่ที่บ้านเอามาปื้ดพร้อมกันก็ได้เนอะว่ารอยอของเราอยู่ตรงไหนนะครับมุมตรงไหน
1: อยู่ในเงื่อนไขหรือไม่มันจะอยู่มุมด้านบนเลยค่ะที่อันจะเป็นของรอยอนะคะ
0: เวลาเราเปิด
1: สมุดมันจะอยู่ด้านบนประเภทรถที่จดทะเบียนนะคะหาคำว่ารอยอเลยค่ะมันจะมีมุมบนๆหน่อยเนี่ย
0: ครับผมอันนี้ก็จะได้รับ
1: สามารถที่จะดูได้เนาะแต่ถ้าบอกแน่ใจแต่นะอยากจะลองดูก็บ่เป็นหยังก็สมัครไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าพอสุดท้ายเปิ้นประกาศวันที่17ปุ๊บมันจะโดนข้อนี้ก่อน
0: เพราะว่าการประกาศมาถ้าเราไม่ผ่านเกณฑ์ไหนเปิ้นจะบอกเกณฑ์นั้นออกมาเลย
1: ติดข้อไหน
0: ใช่ครับผมอันนั้นแหละครับ
1: เพราะอะไรเน
0: า
1: ะ
0: เพราะเผื่อว่าใครจะอุทธรณ์เปิ้นก็จะขึ้นไปอุทธรณ์แต่ละข้อ
1: เปิ้นก็จะไปอุทธรณ์แต่ละข้อโดยต้องไปเอาหลักฐานจากหน่วยงานที่เปิ้นเป็นคนดูแลในเรื่องนี้สมมติเขาอุทธรณ์ว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทอย่างข้อมูลพัฒนาธุรกิจการค้าผิดก็ต้องไปติดต่อพัฒนาธุรกิจการค้าไปที่ขนส่งไม่ได้มีรถตามรอยอที่ว่าก็ต้องไปเอาข้อมูลของขนส่งมาแย้งในเรื่องของการอุทธรณ
0: ์นี่แหละครับ
1: ก็ต้องประมาณนี้
0: คร
1: ับ
0: ผมซึ่งการอุทธรณ์จะเกิดขึ้นในวันที่17กรกฎาคมพุ่นเนอร์นะครับผม
1: หลังจากประกาศก่อนเนอร์รอฟังประกาศก่อนนะ
0: ใจเย็นๆจะไปฟังบอกว่าเอ้ยแม่จะอุทธรณ์ละเอ็มบัตต้องฟังเนอร์อันนี้อยู่แบบติดตามกันก่อนนะในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ทั้งหมดนะครับที่เปิ้ลมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งอันเก่าแล้วก็มีอันใหม่เพิ่มมาเหมือนที่เฮาอู้กันไปต้นรายการว่าเปิ้ลพยายามจะคัดเลือกคนที่ ่ต้องการรับความช่วยเหลือที่แท้จริงนะครับผมดังนั้นเลยเกณฑ์นี้ก็เลยมีความเข้มข้นมากขึ้นในปีนี
1: ้
0: นั่นแหละครับผมตะกี้เขาอู้ขั้นตอนไปแล้วในเรื่องของการสมัครเนาะว่
1: าม ี
0: รายเดิมนะครับผมก็คือกลุ่มที่หนึ่งนะครับผมก็คือมี5อย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐนะครับหรือว่าเว็บไซต์เวลแฟร์แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรวมไปถึงไปตู้ ATM หรือว่าไปธนาคาร5แห่งที่เขาอู้ไปตะกี้นี้นะครับผม
1: อย่าลืมเนอะต้องไปทุกคนนะคะ
0: คน
1: ที่มีรายชื่อคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด
0: ิ
1: ม 117,082 คนค
0: ่
1: ะ
0: เราจะนับยอด 100,000 กว่าคนนี้ต้องลงทะเบียนในวันที่21นี้คือครบนะครับผม
1: ให้ลูกให้หลานลงให้ก็ได้นะเจ้าถ้าลงในเว็บในอันนี้ไ
0: ม
1: ่ได้เนาะ
0: ครับผม
1: ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ช่วยได้นะเจ้
0: า
1: เนาะถ้าแบบสะดวกแต่เนาะคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงสามารถมอบอำนาจเจ
0: ้
1: าสามารถมอบอำนาจอันให้คนไปแทนได้แต่ว่ามันก็ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบผู้รับมอบเนาะแล้วก็ใบมอบอำนาจซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นะเจ้าที่จะต้องเอาไปให้ตังแบง
0: ค
1: ์แล้วก็พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็บัตรประชาชนของผู้มอบกับผู้รับมอบ
0: ครับผม
1: อันนี้สามารถที่จะมอบไปได้
0: อันนี้ก็เป็นเอกสารถ้าเป็นกลุ่มเปราะบางเนาะแล้วบัตรสามารถไปคนเดียวได้ก็สามารถมอบอำนาจไปได้เหมือนที่ท่านคลังบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการอำนวยความสะดวก
1: ส่วนใหญ่บางทีอันเพิ่นก็จะมีผู้ดูแลเนาะที
0: ่
1: เขาเคยเห็นในไอ้บัตร
0: เนาะผู้พิทักษ
1: ์แม่ผู้อนุบาลผู้พิทักษ์ลงแตนก็ได้ค่ะอันนี้ก็อันถ้าไม่ได้ไปแบงก์ก็ไม่ต้องมอบก็ลงให้ปฏิบัติก็ได
0: ้นั่นแหละครับผมมีหลายช่องทางด้วยกันนะครับผมอันนี
1: ้
0: กลุ่มที่1เท่านั้นนะวันนี้เราจะมาอู้กัน3กลุ่มแต่กันตะกี้ก่อนเข้ารายการก็พยายามจะทำความเข้าใจกับท่านคังก่อนว่า น้องอั้นจะยังไงดีเพราะว่าทุกวันนี้เราจัดรายการเนาะ พอเราอ่านเอกสารปุ๊บผู้คนที่ฟังอยู่ต้องงงเพราะเรายังงง วันนี้ก็เลยเชิญท่านคังมาเพื่อที่จะแบบมาแถลงไขกันดีกว่ากลุ่มแรกผ่านไปคือกลุ่ม 13.18 ล้านคนหรือแสนกว่าคนในจังหวัดลำปูนของเราอันนี้ต้องลงทะเบียนถึงวันที่11กันแต่มีกลุ่มที่ใช้คำว่ากลุ่มตกหล่นใครตกหล่นเราหรือเปล่านะเอ๊ะตอนนี้มันได้แล้วเราไปข้าราชการกลุ่มตกหล่นคืออะไร
1: แม่เขา
0: แม่ครับผมอันนี้เรามาอู้กันในเรื่องของกลุ่มที่2คือกลุ่มตกหล่นครับผม
1: เจ้าคนจะเข้าใจว่ากลุ่มตกหล่นน่ะคือคนที่บ่เคยได้บัตรเดิมทั้งหมด
0: อ
1: ันนี้เป็นการเข้าใจผิดละนะคะคือความชัดเจนมันออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะว่ากลุ่มตกหล่นตัวนี้คือใครนะคะถ้าท่านจำได้มันจะมีเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนที่เปิ้ลจะลงไปสำรวจไอ้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
0: จปท.
1: จปท.นะคะเป็นประจำอันทุกปีนะคะซึ่งในตั๋วของข้อมูลจปท.เนี่ยมันจะมีอยู่ว่าครัวเรือนเนี้ยมีรายได้เกินแสนไหมนะคะอยู่ในข้อ32ของแบบฟอร์มนะคะแล้วก็จะบอกว่าแล้วคนในครอบครัวเนี่ยมีรายได้เกินแสนบาทกี่คน
0: อ
1: ันนี้มันเป็นที่มาของฐานข้อมูลว่าคนที่ตกหล่นที่เคยได้บัตรสวัสดิการเดิมอันเนี้ยมันเคยมีการเดินไปสำรวจมาแล้ว
0: ครับ
1: เป็นประจำทุกปี
0: ที่จริงเหมือนกำลังสำรวจจปท.ใหม่บักกี้ปีมันเน
1: า
0: ะเหมือนเห็นว่ามีการ
1: ปกติเพิ่นจะสำรวจทุกปี
0: อ๋อทุกปีเน
1: า
0: ะ
1: ทุกปีแต่ว่าข้อมูลอัปเดตของอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่สำรวจจากปีก่อน
0: ครับผม
1: เพิ่นจะตัดยอดวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะถ้าเป็นข้อมูลในระบบตัวนี้นะคะหรือนะคะมันจะเป็นข้อมูลอีกกลุ่มนึงก็คือว่าอยู่ในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพัฒนาสังคมหรือพม.นะคะซึ่งเป็นพม.เนี่ยเป็นจะดูแลในเรื่องของผู้พิการผู้สูงอายุเนาะถ้าใครมีรายชื่ออยู่ในสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของพัฒนาสังคมกับฐานข้อมูลของจปท.อันนี้เปิ้นท้องว่ากลุ่มตกหล่น
0: ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวเราจะเฮอพี่ช่างนะคะอินเสิร์ตภาพขึ้นมาหน่อยในเรื่องของกลุ่มที่2เนาะว่าเวลาเราเข้าไปนิดอันเป็นลองเป็นผู้ฟังดูว่าแล้วเราจะดูได้ยังไงว่าเราเป็นกลุ่มตกหล่นเหมือนที่ท่านคันบอกว่าเราก็ต้องเข้าไปเช็ค
1: ในเว็บไซต์นะคะ2เว็บไซต์ที่บอกเนาะ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th ท่านเข้าไปนะเจ้าแล้วมันจะมีเนอะเมนูประมาณหน้าตาประมาณนี
0: ้ม
1: ันจะมีอยู่3เมนู3ปุ่มเฮากดปุ่มสีเหลืองๆค่ะ
0: ตรวจสอบ
1: รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนปึ๊บ
0: นะคะแสดงว่าตรวจสอบได้ตั้งแต่วันนี้เลย
1: ตรวจสอบได้เลยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะวันแรกอ่ะมันยังไม่มีปุ่มนี้ขึ้นทุกคนก็จะถามมาว่าแล้วจะโฮได้ยังไง
0: ว
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นมันมีแค่2ปุ่มคู่กันอย่างนี
1: ้ว่าอยู่ในกลุ่มไหนวันนี้โฮแล้วนะเจ้าเข้าไปเลยเอาเลขบัตรประชาชนเข้าไปเช็คได้เลยนะคะระบุเลขบัตรประชาชนผลการตรวจสอบจะขึ้นมาว่าท่านอยู่กลุ่ม1ก่อถ้าอยู่กลุ่ม1จะขึ้นเลยว่าท่านเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันให้ไปดำเนินการลงทะเบียนตาม5ช่องทางที่เขาพูดกันไปทีนี้ถ้าบัตรใจกลุ่มที่2ที่ทุกคนสงสัยว่ามีรายชื่อก็อยู่ในกลุ่มฐานข้อมูลของพัฒนาชุมชนกับพม.นะคะว่ามีรายชื่อท่านก่อถ้ามีรายชื่ออยู่ในนั้นเขาจะขึ้นอีเลยค่ะ
0: ค
1: ตามหน้าจอนี้เลยกลุ่มเป้าหมายว่าคุณเป็นกลุ่มที่2กลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยนะคะตรงนี้เปิ้นบอกว่าช่องทางการลงทะเบียนเนาะสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ตามที่ช่องทางที่มหาดไทยกำหนดนะคะหรือจัดการลงพื้นที่เพื่อรับการลงทะเบียนของมหาไทยซึ่งแต่เจ้าเนี่ยนะคะกระทรวงมหาไทยได้ประชุมกับนายอำเภอไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวท่านรอฟังเนอะเพราะว่ามหาไทยเนี่ยมันจะครอบคลุมถึงพัฒนาชุมชนจะครอบคลุมถึงท้องถิ่นก็คือพวกเทศบาลค่ะแล้วก็อาจจะครอบคลุมถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันว่าเปิ้ลจะเปิ้ลมีรายชื่อให้แล้วเนอะเจ้าให้ตังอำเภอไปเรียบร้อยละทีเนี้ยกลุ่มเนี้ยก็คือเดี๋ยวตังอำเภอเปิ้ลจะประกาศเนาะว่าจะให้ทำจะใดนะคะเพราะว่าเปิ้ลบอกว่าติดต่อขอลงทะเบียนได้ตามช่องทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือเจ้าหน้าที่เปิ้ลมีรายชื่อของที่อยู่เฮาอยู่แล้ว
0: เปิ้ลอาจจะ
1: เปิ้ลจะไปหาท่านที่บ้าน
0: ป๊อกป๊อกป๊อกนะ
1: หรือว่าเปิ้ลจะให้ท่านมาที่จุดใดจุดหนึ่งอาจจะนัดที่หมู่หนึ่งไปบ้านกำนันหรือ
0: ไปโรงเรียนเนอร์ไปสาราการประเรียน
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: รอฟังเนอร์เราฟังจากอำเภอหรือผู้ใหญ่บ้านเปิ้ลอันประกาศ
0: คือ
1: ถ้าท่านอยู่ที่กลุ่ม2เดี๋ยวจะมีคนติดต่อท่านไปเองเน
0: า
1: ะ
0: แสดงว่ากลุ่ม2คือเป็นคนที่ผ่านหลักเกณฑ์ที่เฮาอู้มาตะแกะทั้งหมดแล้ว
1: ถามว่าผ่านหลักเกณฑ์ที่อันนี้มันผ่านอยู่แค่ข้อเดียวอยู่ก็คือรายได้ 100,000 แต่เราต้องไปตรวจข้ออื่นอีกนะ
0: คุณต้องมาลุ้นว่าคุณมีรถเกิน
1: 300เปล่ามีก็ต้องไปตรวจอีกครั้งอยู่นะคะแต่ว่าฐานตัวเนี้ยจะถูกอันไปสำรวจโดยเจ้าหน้าที่ของมหาไทยที่เพิ่นจะลงไปหาแล้วเพิ่นจะบันทึกเข้าข้อมูลสู่ระบบของมหาไทยทำกรรมและส่งข้อมูลไปตรวจที่กระทรวงการคลังว่าคนละข้ออื่นติดก่ออ
0: ๋อครั้งนี้
1: ก็แปลว่าได้เลยนะกลุ่ม2เนี่ย
0: ใครที่ตรวจสอบสิทธิ์ปุ๊บแล้วขึ้นว่าเป็นกลุ่มที่2อย่าเพิ่งดีใจกลุ่มนี้แค่ผ่านเกณฑ
1: ์1อยู่เพราะว่ามันจะมีแค่เรื่องรายได้อะไรที่ของพช.
0: ก็คือ100,000 100,000 100,000ที่เราพูดไปเมื่อกี้
1: ที่เราพูดไปแต่หลักเกณฑ์อื่นท่านอาจจะติดก็ได
0: ้
1: มีรถเกินก็เอาไปรถยนต์ก็
0: เกณฑ์อันนี้น่าจะอยู่ในช่วงของวันที่17ที่จะมีการยืนยันตัวตนหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้มีคนเข้าไปติดต่อท่านท่านก็อาจจะแค่เป็นการทราบว่าเอ๊ะเฮานี่แหละเป็นคนกลุ่มนี้อยู่แต่ว่าวันที่17อาจจะเป็นวันที่เหมือนดีเดย์เนาะที่ทุกคนจะเริ่มในการเข้ามายืนยันเหมือนกลุ่มแรก
1: ก็2กลุ่มนี้เพิ่นจะประกาศพร้อมกันเลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านวันที่17และระยะเวลาการลงทะเบียนเหมือนกันเลยอันเนี้ยมหาไทยเพิ่นจะต้องเอาข้อมูลของท่านไปลงทะเบียนให้ภายในวันที่21มิถุนายนเหมือนกันเดี๋ยวเปิ้ลต้องเริ่มแล้วค่ะทัดจากวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้น่าจะต้องเริ่มแล้ว
0: จันทร์อังคารที่เฮาอู้กันอยู่เนี่ยน่าจะมีการแปลว่าขับเคลื่อน
1: แ
0: ต่ว่า
1: เธอจะไปแล้วค่ะ
0: อาจจะต้องรอฟังทางมหาดไทยดูว่าเปิ้ลจะมีช่องทางไหนในการที่จะทำเพื่อกลุ่มที่2ได้มายืนยันเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเก่าในการจะได้รับ
1: การสื่อสารจากอำเภอเนาะผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นหลักนะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีบางทีพวกมิจฉาชีพอาจจะฉวยโอกาสตรงนี้ได
0: ้
1: เนาะว่าฟังจากทางอำเภอจากผู้ใหญ่บ้านกำนันว่าเปิ้ลประกาศว่าเปิ้ลจะไปจะใดนะคะเพราะกลไกของเปิ้ลอาจจะมีทั้งเทศบาลทั้งอพป
0: ร.
1: เนาะหรือว่าอสม.ก็ได้อันนี้แล้วแต่ทางอำเภอจะบริหารจัดการ
0: ช่องทางในการประชาสัมพันธ์น่าจะอยู่ในส่วนของเสียงตามสายของบ้านอันนี้อาจจะต้องรอฟัง
1: เดี๋ยวรอฟังดู
0: เพราะว่า
1: พรุ่งนี้นี่น่าจะรันละเต็มที
0: ่วันอังคารวันพุธใครได้ยินพรจ๋าพรตอนเช้านะลูกมาฟังกับตัวเนอร์เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านอาจจะประกาศเรื่องนี้ให้เรามาแบบยืนยันรับสิทธิ์เนาะซึ่งสิทธิ์ของกลุ่มที่2จะประกาศพร้อมกลุ่มที่1ว่าคุณผ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมด8ข้อเนี่ย คุณผ่านหรือเปล่า
1: ในวันที่17
0: กรกฎาคม
1: ติดข้อไหนไหม
0: ซึ่งผ่านปุ๊บคุณจะได้ไปต่ออีก2เดือนคุณยังจะได้1,000อยู่เพราะมันจะเริ่มสิงหาถูกไหมครับผมสิงหากันยาที่เราจะได้1,000เนาะแต่อะผมเป็นกลุ่มที่ปึ้งข้อมีรถไม่ผ่านเอาล่ะ
1: อันนั้นก็ เนาะเปิ้นประกาศวันที่
0: 17ครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนกรกฎาคมยังบ่ตัดเตื้
0: อ
1: แต่เดือนสิงหากับเดือนกันยาที่เราจะได้1,000เนาะ700บวก300ทํา2เดือนถือว่าบ่ได้เปลี่ยนคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วยุติตั้งแต่เราประกาศใหม
0: ่ก็คือประกาศคือยังจะได้รอบของกรกฎาคมอยู่
1: รอบกรกฎาคมนี้ยังได้อยู่ค่ะแต่ว่าสิงหา

0: ได้นะคะก็คือสามารถที่จะอุทธรณ์ผ่านแอปเป่าตังก็ได
1: ้
0: เนาะแล้วก็สามารถที่จะอุทธรณ์ผ่านทางแอปทางรัฐก็ได้นะคะหรือว่าจะไปทางไอ้อย่างก็
1: เว็บไซต์
0: แล้วก็ไปทางไอ้ช่องทางของแบงก
1: ์ก็คือเหมือนการลงทะเบียนเลย
0: เหมือนเลยต
1: ั
0: ดแค่ช่องทาง ATM
1: โอ้ต
0: ั
1: ดแค่ช่องทาง ATM
0: มันบอกว่าจะอุทธรณ์แนบเอกสารอะไรอย่างเข้าไปจะได
1: ้ไม่อัจฉริยะเท่าไหร่
0: นะแค่นั้นแหละถ้าจะเอาง่ายๆนะ
1: ก็มันมีที่สอดอันมันไม่มีที่สอดอันเอกสารแนบอ
0: ี
1: บ
0: ันไดเตอร์เอกสารแนบเข้าไปจะได้เว็บมันก็ยังเบ้าเข้าไปได้แอปมันก็ยังสามารถที่จะเอาเอกสารเข้าไปได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็สามารถอุทธรณ์ได้วันที่17
0: ได้17กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคม
1: อ๋อถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเลยนะครับถ้าใครที่มีผลประกาศออกมาแล้ว
0: ย
1: ื่
0: นอุทธรณ์ไว้ก่อนนะ
1: ยื่นอุทธรณ์ไว้ก่อนจริงๆ
0: แล้วก็ส่วนเขาจะให้เวลาท่านไปหาหลักฐานมาแย้ง
1: อ
0: ันนี้จะยาวนานกว่านั้น
1: ถึงเมื่อไหร่ครับผม
0: อันนี้จะถึงวันที่16สิงหา
1: โอ้คือถ้าเราลงทะเบียนปุ๊บม
0: ี
1: ระยะเวลาตั้งแต่สิ้นเดือนกรกฎาคม
0: ให้ไปติดต่อหน่วยงานถ้าสรรพากรบอกท่านรายได้เกินท่านก็ไปเถียงสรรพากรเหมือนกัน
1: ซึ่งสรรพากรเอาระบบมาจากอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยก็น่าจะมีหลักฐานเหมือนกันด
0: ัง
1: นั้นแล้วนะครับแต่ถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเอกสารหรือว่าข้อมูลที่ทางภาครัฐมีนะครับบ่ได้ทำเพื่อท่านได้รับสิทธิ์นี้นะก็สามารถอุทธรณ์ได้
0: มีที่ดินเกิน
1: ใช่
0: แล้วของท่านเบิกเกินเนาะมันเออร์เลอร์จากระบบมาจะได้สมมติว่าได้ที่ดินเปิ้นรับรองว่าท่านเบิกเกิน
1: จาก1เป็น10อีก
0: เอออันเนี้ยเอาเอกสารมาแนบได
1: ้
0: ก
1: ับ
0: จะระยะเวลายาวแต่ว่าอย่างใดท่านต้องยื่นอุทธรณ์ไว้ก่อนภายใน31กรกฎา
1: ค
0: มส่วนหลักฐานเนี่ยมันสามารถที่จะแนบเข้าไปได้จนถึงวันที่16สิงหาน
1: ะครับผมอันนี้สำหรับทั้ง2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ที่ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้ว13ล้านกว่าคนรวมไปถึงกลุ่มที่ตกหล่นนะครับที่ทางมหาดไทยจะมีการสำรวจแล้วก็ให้ท่านยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่11เหมือนกันแล้วก็น่าจะชัดเจนในอาทิตย์นี้แหละครับผมแล้วก็ถ้าประกาศผลออกมา17พร้อมกันหากใครได้นะครับผมก็ยินดีตวยนะแล
0: ้
1: วก็ถ้าใครบ่ได้ก็อุทธรณ์ไปก่อนนะครับซึ่งอุทธรณ์ถึง31กรกฎาคมยื่นเอกสารเพื่อแย้งถึง16สิงหาอันนี้เป็น2กลุ่มละเฮายังมีแหมกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีในเรื่องของข่าวที่ออกมาเยอะเหมือนกันแล้วน่าจะมีความเข้าใจผิดเหมือนกันเพราะว่าพอเวลาเอกสารภาครัฐออกมาเนาะต้องเข้าใจว่าอีป้ออีแม่ที่โอ้
0: อีแม่เข้าใจว่าม
1: าแปดแน่ลูกอีแม่อ่านข้อแรกโอ้ได้ละเอิ่มได้สักการเพราะอีแม่อ่านมาถึงข้อ8นะ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องมาฟังวันนี้ว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มทั่วไปอันนี้คือกลุ่มอะไรครับผม
0: กลุ่มทั่วไปเนี่ยก็คือเนี่ยที่หลายๆคนอ่ะเดินเข้ามาถามตะวันวันก่อนที่ไปแบงค์เนาะ
1: ครับ
0: เพิ่นก็ถามมาเยอะว่าบ่ได้อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนแล้วก็เปิ้นถือว่าอยู่ในกลุ่มตกหล่นทั้งปอ
1: เพราะเราจะคิดเสมอว่าโอ๊ยเราตกหล่นแน่เลย
0: ก
1: ็
0: คือตกหล่นทุกคนคิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่ม2นะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่กลุ่
1: ม
0: 2เพราะอย่างที่บอกว่ากลุ่ม2เนี่ยเช็ครายชื่อได้จากในตัวระบ
1: บ
0: ที่บอกว่าถ้าท่านอยู่ในกลุ่ม2ท่านรอการติดต่อเนาะจากทางอำเภอจากผู้ใหญ่บ้านกำนันว่าจะให้ท่านยังใดต่อนะคะในการดำเนินการตัวนั้นเพิ่นจะไปหาท่านหรือเพิ่นจะนัดอย่างจะใดกล
1: ุ
0: ่ม3นี่ล่ะค่ะจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่บ่มีในรายชื่อคนเป็นบัตรสวัสดิการบ
1: ่
0: มีรายชื่อของคนตกหล่นของทะเบียนของพช.กับพม.
1: ครับ
0: เนาะกลุ่มที่3จะต้องเรียกจะใดถ้าท่านเช็คเข้าไปปุ๊บผลการตรวจสอบจะเด้งหน้าจอขึ้นมาเลยว่าท่านไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการลงทะเบียนของปีนี
1: ้เสิร์ชว่าเอ๊ะถ้าเราบ่มีกลุ่มเป้าหมายเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายก็คือบ่เข้าทั้งข้อ1
0: บ่เข้าทั้งข้อ1และข
1: ้อ2
0: ท่านจะต้องเยอะจะใดด้านล่าง
1: ต้อง
0: บอกเลยว่าให้ท่านไปขอความช่วยเหลือจากสวัสดิการอื่นของภาครัฐผ่านทางพม.ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย
1: ์ครับผม
0: ของเราปูนอยู่ที่ไหนอยู่ที่สารกลาง
1: ครับ
0: ชั้น1เนี่ยเจ้าที่เปิ้นไปติดต่อทำเรื่องของบัตรอันผู้สูงอายุคนพิการ
1: ตรงนั้นแหละเจ้า
0: แล้วก็เบื้องต้นท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของพม.
1: ครับ
0: 1300ได้
1: 1,300
0: เจ้า
1: ครับผม
0: เดี๋ยวจะโทรไปถามพม.จังหวัดก็ได้ว่าเนี่ยท่านอยู่ในกลุ่มเนี่ยจะต้องติดต่อว่าจะไปขอความช่วยเหลือตรงนี้จะต้องเตรียมเอกสารอย่างไปเพราะสารกลางมันไก่เนาะเผื่อว่าเปิ้ลจะให้เตรียมหลักฐานหรือเอกสารหรือเปิ้ลอาจจะไปหาท่านที่บ้านหรือเปล่าอันนี้ค่ะก็บอกโหลองโทรไปก่อนก็ได้นะเจ้า
1: หรือว่าถ้าตอนนี้ใครที่สะดวกเช็คนะครับผมเหมือนที่บอกไป
0: หน้าจอเนี่ยครับ
1: ตอนนี้ใครฟังมองลำพูนอยู่อีพ่ออีแม่ที่ยังสามารถใช้โทรศัพท์ได้เข้าไปเว็บไซต์2เว็บนี้ง่ายมากนะครับผมพิมพ์ไปเลยสมมติเปิดเข้ามานะ Google ก็ได้เปิดปุ๊บพิมพ์ว่า www.www

0: www 3ตัวจุดนะครับแล้วก็พิมพ์คำภาษาไทยนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจุด MOF แล้วก็จุด .go.th เนี่ยครับผมเข้ามาปุ๊บมันจะมี3ปุ่มเพื่อกดที่ปุ่มว่าตรวจสอบสถานะของตัวเก่า
1: แม่น
0: เข้าไปเสร็จปุ๊บ
1: ปุ่มสีเหลืองเจ้า
0: 1ก็คือคุณอยู่ในกลุ่มที่1ก็คือมีสิทธิ์ของสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว
1: มีสิทธิ์จะชะล่าใจต้องไปยืนยัน5ช่องทาง
0: กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เหมือนผ่านเกณฑ์ของพม.แหละที่มีอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: พช.ต่างๆแต่ต้องมาลงทะเบียนแห่งทีหลังนะครับเพราะมีอีก8เกณฑ์เนาะที่เราจะต้องมาพิจารณาก
1: ันอันนี้เราฟังอำเภอเพิ่มว่าเพิ่นจะลงไปหาก็เพิ่นจะนัดจะใดเนาะ
0: หรือกลุ่มที่3ที่กำลังขึ้นหน้าจอนี้ก็คือท่านไม่ใช่กลุ่ม
1: ทั้ง2กลุ่มที่ว่ามา
0: ครับผม อันนี้ก็คือว่าแนวทางของคนกลุ่มนี้ก็คือเพื่อไปรับสิทธิสวัสดิการของพม.เหมือนว่าถ้าเรามีความเดือดร้อนพม.ก็จะเข้ามาช่วยเหลือให้ตามความต้องการดีกว่าเนาะบางทีก็อาจจะเป็นการเจ็บป่วยบางทีก็เป็นการอื่นๆเพื่อนก็จะมีโครงการอื่นๆที่เข้ามาช่วยเหลือ
1: จะมีโครงการอื่นช่วยไปก่อน
0: ครับผม
1: แล้วเป็นการลงทะเบียนรอไว้รอบหน้าเพราะว่าชื่อก็จะไปอยู่ในฐานของ
0: พม.พช.ต่างๆอ๋อหรืออันนี้ดีกว่าต้องถามกันว่าคนกลุ่มนี้อาจจะต้องรอในรอบต่อไปใช่ไหม
1: ใช่ถ้าอยู่กลุ่มที่3นะเจ้า
0: และณระหว่างนี้เขาต้องดำเนินการอะไรเพื่อที่เขาจะได้มีเหมือนฐานข้อมูลหรือว่าเข้ามาเป็นเหมือนลิสต์ของพม.พช.หรือว่าเกณฑ์ครั้งต่อไปอย่างเงี้ยครับผม
1: ค่ะแต่ค่ะเปิ้ลไปติดต่อตัวเนี้ยพอพม.หูข้อมูลตัวนี้แล้วเปิ้ลก็จะบันทึกเอาไว้ในฐานของเปิ้ลซึ่งต่อไปรายชื่อเฮาอ่ะก็จะอยู่ในฐานอิเล็กทรอนิกส์ของพม.ที่ว่าเปิ้ลเป็นสมุดครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์อย่างของเปิ้ลเนี่ยค่ะ
0: ครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอธิบายง่ายๆเลยก็คือ3กลุ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้กลุ่มที่ตกหล่นกับกลุ่มที่ทั่วไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสับสนมึนงงอยู่ว่าเอ๊ะฉันเป็นทั่วไปหรือฉันเป็นตกหล่นนะอีคือตกหล่นเนี่ยก็คือไปเช็คได้เลยถ้าใครตกหล่นเปิ้นบอกว่าเฮามีชื่ออยู่ตามพม.พช.อยู่แล้วแต่แค่ตกหล่นการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิ้นจะเอาคนกลุ่มเนี้ยมาตรวจสอบข้อมูลตามเกณฑ์8เกณฑ์เนี่ยถ้าใครได้วันที่17จะประกาศเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ก็สามารถอุทธรณ์ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ใครที่ขึ้นว่าท่านไม่ใช่บุคคลทั้ง2สถานะเนี้ยแปลว่าคุณต้องรอก่อนหรือเข้าไปรับความช่วยเหลือจากพม.พช.หรือว่าไปแจ้งชื่อก่อนก็ได้เพื่อที่จะได้รับการเหมือนยืนยันตัวตนเข้าไป
1: รอบหน
0: ้าถ้ามีโครงการนี้ต่อไปหรือมีการพิจารณาเกณฑ์เหล่านี้ท่านก็จะเป็นลิสต์ต่อไปที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ชัดเจนมากผมก็กำลังชัดเจนวันนี้เหมือนกันว่าโอ้3กลุ่มแต่กะเพราะตอนแรกเขาเข้าใจว่ามีแค่2กลุ่มก็คือกลุ่ม13ล้านคนกับกลุ่มทั่วไปทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะชัดเจนมากๆถ้าพ่อแม่คนไหนที่กำลังฟังอยู่ที่จริงห้องลูกมาฟังตัวก็ได้ผมอยากให้เปิดพร้อมกันเลยว่าเช็คมาปึ้งแล้วเห็นไอ้เหมือนที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเขาจะต้องดำเนินการจะได้ต่อนั่นแหละครับผม
1: เขาขึ้นเฟซของอันตังสวท
0: ได้เลยครับ
1: ขึ้นเฟซของสำนักงานคลังจังหวัด
0: ได้เลยครับผมที่จริง
1: ท่านเข้าไปดูได้แต่จริงๆอ่ะถ้าลูกหลานคีย์เข้าไประบุเลขประชาชนจะบอกหมดเลยค่ะเขาไม่ต้องไปจ่ามาอย่างเลยก็จะบอกวิธีการในนั้นหมดเลยว่าท่านจะต้องแยกอย่าง
0: ครับผม
1: คนกลุ่มไหนจะต้องแยกอย่างพ่อง
0: นั่นแหละครับผมง่ายๆนะครับผมอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากลูกหลานสักหน่อยนึงหรือพ่อหลวงบ้านก็ได้
1: พ่อหลวงบ้านก็ได
0: ้ครับ
1: คนข้างบ้านอะไรก็ได้คุณครูอะไรอย่างที่เปิ้ลอันปอที่จะใจอันนี้ได้เนาะ
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านคลังมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมครับในเรื่องของรอบใหม่นี
1: ้ของรอบใหม่นี้ตะกี้เฮาอู้ถึงว่าอุทธรเนาะอุทธร17ถึง31แล้วก็สามารถที่จะยื่นเอกสารที่โต้แย้งได้จนถึงวันที่16สิงหา
0: ครับ
1: ทีเนี้ยคนหลังจากที่อุทธรณ์ไปแล้วนะคะเปิ้ลก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยานะเจ้า14กันยาปุ๊บเนาะถ้าเป็นคนเอาก่อนนะถ้าเป็นคนที่ได้สิทธิ์รอบของวันที่17เนี่ย
0: ครับ
1: การใช้สิทธิ์จะเริ่มต้นคือ1สิงหาแต่ถ้าคนกลุ่มอุทธรณ์เนี่ยการใช้สิทธิ์จะเริ่มต้น1ตุลาคม
0: น
1: ะเจ้า
0: ก็คือแต่ต้องดูยอดเงินอีกทีนึงเพราะว่าถ้าสมมติเราถูกตัดสิทธิ์ไปเรายังจะได้ 1,000 หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้มีในส่วนนี้ออกมาใช่ไหมคร
1: ับอันนี้ถ้าถูกตัดสิทธิ์ไปปุ๊บอย่างที่ว่าก็คือถ้าเป็นคนมีบัตรเดิมเนาะถ้าถูกตัดสิทธิ์วันที่17ปานและ17กรกฎาคมรายชื่อมาปุ๊บปึ้งเดือนต่อไปสิงหาคมกันยา
0: 0000
1: หมดทุกอย่าง
0: แต่ถ้าว่าอุทธรณ์ผ่าน
1: ถ้าอุทธรณ์ผ่านก็สิทธิ์ก็จะกลับคืนมาอีกครั้งนึง
0: ในเดือนตุลา
1: ค่ะแต่ว่าสิทธิ์มันก็จะหายไป
0: อ๋อก็คืออาจจะได้300เหมือนเดิมที่เป็นเหมือนเงินเดิมที่จะไหลเวียนเข้าสู่บัตร
1: จ้ะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้แล้วก็รอกันเนอร์นะครับผมมีหลายเรื่องราวเนาะที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เนาะที่เราอยากจะมาพูดคุยกันให้มันชัดเจนวันนี้ถ้าพ่อแม่ท่านไหนที่กำลังฟังอยู่อาจจะฮ้องลูกมาแล้วก็มาฟังด้วยกันนะครับจะได้ทำความเข้าใจไปด้วยกันเลยนะครับผมอีกหนึ่งโครงการละกันนะครับผมที่มาพร้อมกันไทยช่วยไทยพลัสมี2โครงการย่อยเนาะอีกโครงการนึงที่จับใจใช้สอยกันเงินสะพัดเชียวนะครับผมก็คือ60 40เราได้ด้วยนะต้องบอกจากอีเพราะว่าตอนนี้จะหมดแล้ว จะหมดแล้วนะครับผม 1,000 บาทที่เข้ามาทุกเดือน 60% ละกันนะครับผม
1: 60%
0: ครับผมเราจะต้องเปาะตังค์วันละ133บาท
1: เราจะใช้เต็มที่วันละ200บาท
0: ครับเราจะต้องเติมไป133บาทเราจะใช้ได้ตอง3ก็คือ333บาทต่อวันนะครับบักเกินนี้เนาะแต่ที่จริงเกินได้แต่มันก็จะตัดจีวอลเล็ตเรา
1: แม่นมันจะตัดเข้าไปในจีวอลเล็ต
0: ครับผมยอดของการใช้จ่ายเป็นจะได้พ่อครับท่านคลังครับในเรื่องนี
1: ้ยอดของการใช้จ่ายนี่ข้อมูลตัดยอดอันณวันที่4เนาะก็จะอยู่ที่ 63.87 ล้านบาทแล้วนะเจ้าถ้าเฉพาะของ
0: จังหวัดเฮาหรอ
1: จังหวัดลำพูนเจ้าแล้วตอนนี้มีร้านค้าที่มาสมัครเพิ่มเติมเนี่ยร้านค้าใหม่770ล้านรวมกับร้านค้าเดิมเนี่ยเป็น 2,356 ล้าน
0: ใหม่700กว่าล้านเลยใช่ไหมครับ
1: 700กว่าล้าน
0: ถือว่าจำนวนนี้เยอะไหมครับ
1: ถือว่าเป็นถ้าถามว่าเข้าร่วมเยอะไหมแล้วถ้าเทียบกับจังหวัดเมืองรอง55จังหวัดเนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยเป็นลำดับที่3ของจังหวัดเมืองรองก็ถือว่าเยอะนะเจ้า
0: ถือว่าเยอะนะครับ
1: สำหรับจังหวัดน้อยๆอย่างลำพูนเนาะถือว่าเข้ามาได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องที่เป็นร้านค้าผู้ประกอบการเข้ามาน่าพอสมควรเจ้า
0: ครับผม
1: ก็เป็นข้อดีของมูเฮาที่อันมีสิทธิ์ใจตัวเน
0: า
1: ะ
0: เตียวไปตรงไหนก็จะได้รับ
1: ก็จะได้ใช้ได้หมด
0: ครับผมอีดีกว่าก่อนที่เราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับผมท่านไหนที่เป็นผู้ประกอบการมีห้างร้านขายของต่างๆแล้วยังชั่งใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวสรรพากรจะเรียกเราไปตรวจสอบแน่เลยนะเพราะมีเงินเข้าออกนี้นะอีอันนี้เป็นจะได้เพราะว่าบางคนหวั่นใจแน่ๆเลย
1: คือถามว่าถ้าข้อมูลของโครงการเนี้ยจะไม่ได้ส่งไปที่สรรพากรเนาะแต่ว่าถ้าสุดท้ายจริงๆถ้ารายได้มันเกิน 1.8 ล้าน
0: มันต้องเสียอยู่
1: แล้วถ้าตามหน้าที่ของเราเนาะเราก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นมันถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็ควรที่จะอยู่ในเกณฑ์ของสรรพากรที่จะต้องเสียภาษี
0: ครับผม
1: นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่ากระบวนการของอันทางสรรพากรเพิ่นจะเป็นจะใดเนาะแต่ว่าถามว่าข้อมูลจาก
0: ที่จ่าย
1: ก็คือไม่ได้ส่งให้สรรพากรแน่นอน
0: ครับผมอันนี้วางใจกันได้นะครับผมข้อมูลที่เกิดจากโครงการเหล่านี้
1: โครงการไม่ได้ถูกส่งต่อ
0: ไม่ส่งต่อสรรพากรแน่นอนแต่หน้าที่ของชาวไทยอย่างน้องอันเนี้ยจะต้องยื่นภาษียื่นแสดงแบบแสดงรายได้อยู่แล้วแต่ว่าจะไม่ได้เสียภาษีตัวเนี้ยเพราะว่ารายได้ยังไม่ถึงเกณฑ์นี่นะครับผมจะได้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของก็จะเป็นของผู้ประกอบการเนาะถ้ายังไม่ถึงเกณฑ์แต่ว่าก็ต้องยื่นไปก่อนอยู่แล้วอันนี้เป็นตามระเบียบนะครับผมมาต้องกลัวกันนะปิ๊กมาสู่
1: ในถ้าเรารวยเราได้ได้เกิน 1.8 ล้านก็ยอมนะ
0: เพราะว่า
1: ดีกว่าขายมาได้เนาะ
0: เงินเหล่านี้อ่ะมันก็จะกลับมาสู่ไหนก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆก็กลับไปช่วยกลุ่มเปราะบางเหมือนกันเป็นการทำบุญในเราอาจจะบังคุกก็ได้ว่าเงินภาษีของเราเนี่ยมันกลับไปอยู่ที่ไหนเพราะเนี่ยแหละครับผมเหมือนชีวภาพที่เราเห็นก็คือคนที่มีรายได้น้อยรายได้ต่ำเราก็จะไปจุนเจือเปิ้ลเหมือนกันครับผมแล้วยอดเงินที่ใช้จ่ายก็คือเยอะเหมือนกันนะครับผม
1: 63.87 ล้าน4วันเองนะเจ้าถ้าเฉลี่ยเนี่ยถ้าคิดต่อวันเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่10เกือบ16ล้านถ้าเราเป็นหนึ่งในล้านพวกเนี้ยถ้าสมมติว่าเอา 63.87 ล้านนี้เอาไปหารจำนวนร้านค้าที่มีอยู่นะโอ้โหวันหนึ่งก็ 6-7,000 แล้วนะคะต่อร้านค้า
0: เอาจริงๆผมไปตลาดดีกว่าแล้วผมเห็นว่ามีทั้งร้านที่ติดป้ายและร้านที่ไม่ติดไปก็คือบาราฟนั่นเองนะครับเราเห็นจำนวนที่มันแตกต่างกันค่อนข้างสูงดังนั้นแล้วถ้าสมมติว่าใครเห็นช่องทางในเรื่องของการโอกาสดีกว่าเนาะโอกาสในการที่จะมีเงินเข้ามาหมุนเวียนในร้านของตัวเองก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาส
1: เพราะว่าทั่วประเทศเนาะ30ล้านสิทธิ์อ่ะประชากรเฮาโหมันได้เยอะมากนะคะถ้าเทียบกับจำนวนประชากรมันเกินกว่าครึ่งของประชากรทั้งหมดเนาะซึ่งจริงๆอ่ะตัวเนี้ยเฮาเคยลองประมาณการดูที่ดูจากข้อมูลอันผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เนาะจากยอดเงินที่จะเพิ่มเข้าไปให้คนละ700บาทถ้าต่อเดือนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ126ล้าน
0: ค
1: ่ะของละปูนนะเจ้าแล้วก็ที่ของไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยถ้าเราคำนวณดูเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ366ล้านบาทต่อเดือนรวม2อันเนี้ยที
0: ่
1: เปิ้ลอัดเม็ดเงินเข้าไปเนี่ยจะตกถึงผู้ประกอบการร้านค้า492ล้านบาทต่อเดือน4เดือนนี้จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ1,900กว่าล้าน
0: ต้องบอกว่าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะ
1: ผู้ประกอบการรายย่อยเพราะว่านิติบุคคลเนี่ยจะเข้าได้ก็เฉพาะนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขาต้องการจะช่วยเหลือรายย่อยเนี่ยให้มันโตขึ้นมาได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะอยู่รอดได้ในช่วงวิกฤตพลังงานวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้ที่เพิ่มมากขึ
0: ้
1: นถ้าอยากที่จะมีรายได้ในส่วนแบ่งของ 1,970 ล้านที่ลงที่ลำปูนเนี่ยอันนี้ยังเป็นนักท่องเที่ยวนะ
0: ใช่อันนี้นับแค่คนใช้จ่ายในคนลำปูน
1: เพราะว่าคนลำปูนเฉย
0: โอ
1: ้เยอะนะคะ
0: เยอะมาก
1: ถ้าสนใจนะอยากจะมีส่วนแบ่งในรายได้นี้ให้เป็นรายได้ของตัวท่านเองโดยเนาะก็จะเป็นการช่วยมีเม็ดเงินในการค้าขายที่กระเตื้องมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็เชิญชวนที่จะให้เข้ามาสมัครเป็นร้านค้าของโครงการตัวนะเจ้าสำหรับร้านค้าใหม่เนาะ
0: ครับผม
1: อันนี้สมัครได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนะเจ้า
0: สิ้นเดือนนี่เอ้ยมิถุนายนกันอีเดือนหน้าเดือนหน้าครับผม
1: แต่ถ้ารายเก่ารายเก่าบางคนอาจจะลังเลอยู
0: ่ครับผม
1: อาจจะกลัวสัมภาระหรือเองของแต่ถ้าขายค้าขายบ่ดีอย่างที่อันต้นบอกก็คือคนไปซื้อร้านอื่นหมดจะเปลี่ยนใจปิ๊กมาเป็นร้านค้าโครงการ
0: ยัง
1: ได้อยู
0: ่ยังทันนะคร
1: ับ แล้วระยะเวลายาวกว่าเพราะว่าสามารถเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยาก็คือวันสุดท้ายเลยเดือนสุดท้ายจะเปลี่ยนใจมาก
0: แต่เราก็ใช้จ่ายจนถึงถ้าสมมติเราอันนี้ดีกว่าผมมองเงี้ยถ้าผมเป็นร้านค้ายิ่งเข้ามาร่วมช้าเงินก็จะเข้ามาหาเราช้
1: าใช่นั่นแหละครับ
0: ตอนนี้ก็ยังมีเวลาที่จะยืนยันเข้ามาเพราะว่านี่กำลังต้นโครงการอยู่เลยเพราะว่า4เดือนเนาะที่จะต้องใช้จ่ายรวมถึงร้านค้าธงฟ้าต่างๆที่กำลังแบบว่าเอ๊ะ
1: ลังเลจะเข้าร่วมไหมยังมีเวลา
0: ครับผม
1: สามารถที่จะเข้ามาได้นะคะ
0: ครับ
1: สำหรับร้านรายใหม่นะเจ้าต้องไปติดต่อที่กรุงไทยเนาะเพราะว่ามันจะต้องมีการเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินสำหรับรองรับเงินและถ้าเป็นร้านค้าที่ขายอาหารหรือประกอบการทั่วไป
0: ครับ
1: จะต้องมีแบบฟอร์มในการที่จะให้ตังมาหาไทยเพื่อนรับรองมาก่อนว่ามีตรวจตนแท้เอาง่ายๆแล้วก็จะต้องมีรูปภาพประกอบว่าอันเป็นร้านขายอาหารก็ต้องมีรูปประกอบกับอันขายอาหารเป็นร้านขายครัวย่อยก็ต้องมีรูปอาถ่ายตอนที่ขายครัวย่อยแต่ให้อันต่างมหาไทยเพื่อรับรองแต่ว่าร้านค้าเนี่ยมีอยู่จริงนี่เนาะแล้วก็เอาไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยได้ถึงวันที่31กรกฎาคมสำหรับร้านทั่วไปฮับเลขแห่งรายนี่ได้หมดนะเจ้ารอบนี้เปิ้นจะเน้นในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคกับสินค้าทั่วไปเป็นหลักส่วนการบริการรอบนี้ถ้ามันเป็นเรื่องการบริการที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเพิ่นจะยังบอกเตื้อคราวที่แล้วมันได้ไง
0: คราวที่แล้วเพิ่นจะได้แต่งสวยได้
1: รอบนี้เพิ่นเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือความเป็นอยู่ตรงนี้มากกว่านะเจ้าเพราะฉะนั้นในโครงการรอบใหม่เนี่ยร้านที่เป็นร้านเสริมสวยสปานวดเนี่ยเข้ามาได
0: ้นั่นแหละครับผมอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายรวมไปถึงนะครับช่วยเหลือในเรื่องของผู้ประกอบการรายย่อยที่ตอนนี้อาจจะเจอทั้งสองคนเนี่ยจะทั้งสองข้างเจอวิกฤตพร้อมๆกันเนาะบอกว่าจะวิกฤตในเรื่องของตะวันออกกลางที่มีมาและกระทบบ้านเฮาอย่างเยอะเหมือนกันนะครับผมน้ำมงน้ำมันค่ะใช้ใจ
1: ช่วงก่อนนี่กัดง่อมนะ
0: มันกัดง่อม
1: แต่คนเต็
0: มแต่มีที่เดียวที่คึกคักก็คือปั๊มน้ำมันยาวพันลึกปุ๊บปื๊บมาโอ้เนี่ยบังเกิดหันก็ได้หันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเหมือนวิกฤตที่เฮาคนอย่างผมเนี่ยกำลังหันครั้งแรกเหมือนกันไม่แน่ใจว่าคนก่อนๆมันมีมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าเฮ้ยเฮาตกใจว่าเฮาไปรอเป็นชั่วโมงเพื่อเติมน้ำมันอันนี้ผมเคยเกิดขึ้นแต่ๆเลยอันนี้ก็เฮาก็อันนี้ครับผมมีโอกาสในการที่จะเข้าสู่ในเรื่องของการได้รับเงินต่างๆที่ทางรัฐบาลพยายามผลักดันเพื่อเศรษฐกิจฐานรากได้ขับเคลื่อนรวมไปถึงค่าใช้จ่ายพี่น้องนะครับผมที่จะมาดูแลกันว่าอันนั้นก็แปลงอันนี้ก็แปลงApple สนับสนุน60มีเฮาจ่ายแฮม 40% นะเพื่อขับเคลื่อนรวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่โอนเงินต่อนี้ 1,000 บาทนะครับผม4เดือนด้วยกันแต่ว่าเฮาต้องมาตรวจสอบสิทธิ์กันก่อนนะครับผมในช่วงท้ายๆของรายการแบบนี้ครับผมเงินเหล่านี้มันจะมาพร้อมมิจฉาชีพแน่นอนเลยอยากให้ท่านคลังฝากในเรื่องของช่วงนี้มันมีในเรื่องของข่าวมิจฉาชีพเหล่านี้พอสมควรไหมครับ
1: เจ้าถ้าในเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยบางทีอาจจะส่งลิงก์เองกับผมที่ท่านกดเนาะอันนี้จะไปกดนะเจ้าถ้ามันเป็นข้อความส่งไปทางอื่นที่มันแบบใช่ข้อความที่ส่งมาจากภาครัฐโดยตรงบางทีก็จะกดลิงก์ว่าให้เข้าไปสมัคร
0: ยืนยัน
1: แต่ที่เฮาบอกว่ายืนยันการรับสิทธิ์หรืออะไรต่างๆพวกนี้อย่างที่บอกเฮามีอยู่แค่5ช่องทางแล้วเว็บไซต์เฮามีอยู่แค่2เว็บเนาะถ้าแอปอื่นที่มาหลอกล่อให้ท่านเข้าไปก็จะไปเข้าแอปที
0: ่
1: ม
0: ัน
1: เข้าได้ใช่มันมีแค่เป๋าตังกับแอปทางลัด2แอปเนาะเว็บไซต์มันเข้าได้แค่2เว็บอย่างที่บอก welfare.mof.go.th กับเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ www.mof.go.th การเนาะตู้ ATM นี่ชัวร์อยู่ละม
0: ี
1: ช
0: ั
1: ดช
0: ี
1: พเราไปได้ยกเว้นแต่ว่าถ้าท่านทำแบบจ้างนะเจ้าอันนี้อันตรายน้อยหนึ่ง
0: ผมช่วยเฮือกผมเคยเจอจริงนะ
1: มันพอคนเท่าอ่ะสักเสื้อคือถ้าเยี่ยแบบจ้างแล้วแบบจ้างอันมีคนที่หูจักที
0: ่
1: ไว้ใจไปได้แล้วจะวานคนอื่นกรณีของตู้ ATM นี่ต้องระวังน้อยหนึ่งนะเจ้า
0: อันนี้ก็ฝากไว้นะครับผมอีป้อยแม่ตี้ไปเนาะส่วนใหญ่แล้วโทรศัพท์เนี่ยส่งมาแน่นอนเลยว่าคุณได้รับสิทธิ์กดยืนยันปุ๊บอันนี้ทางรัฐมีส่งไปแน่นอนมีแค่แอป2แอปก็คือเป๋าตังกับทางรัฐที่ใช้ได้2เว็บไซต์ก็คือเวลแฟร์แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมเว็บไซต์อื่นใช้แน่นอนเลยแล้วตู้ ATM นี้อาจระวังคนที่อยู่ข้างหลังคุณนะครับผมอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้แต่ถ้าไปธนาคารแน่นอนก็เปิ้ลจะมีบัตรในการยืนยันตัวตนอยู่แล้วอันนี้ก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมฝากไว้วันนี้มาแถลงไขในเรื่องของโครงการของภาครัฐนะครับทั้ง2โครงการเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมที่มีประเด็นค่อนข้างเยอะเลยรวมไปถึง60 40นะครับหากใครที่เป็นผู้ประกอบการและยังไม่มั่นใจว่าจะเข้าร่วมดีหรือเปล่าฉันจะโดนภาษีหรือไม่ตอนนี้คือโอกาสแล้วนะครับในการที่จะมาขยายร้านขยายรายได้ของท่านก็เข้าร่วมเหียนนะครับยังมีเวลาเดือนนี้แค่เดือนแรกอยู่เลยแต่ผมจะหมดแล้วนะ 1,000 บาทของผมนี่ใกล้จะหมดแล้ว
1: ครับผมยอดแค่4วัน 63.87 ล้าน
0: ครับผมแล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็น1ในนั้นเราจะได้ส่วนแบ่งจาก63กว่าล้านเนี่ยไปถึงเท่ากี่บาทนะครับผมอันนี้ก็คือโอกาสแล้วนะครับผมฝากไว้แล้วกันนะครับผมท้ายรายการแบบนี้ต้องขอบคุณท่านคังมากๆเลยนะครับผมที่มาร่วมนะครับพูดคุยในการที่จะมาแถลงไขประเด็นเหล่านี้ให้กับพี่น้องเพราะว่าเห็นดราม่าเยอะเนาะบางคนลุกไกมาเลยเพื่อจะมายืนยันสิทธิ์อีป๊อปเป็นคนทั่วไปคืนมาได้สักกรรม
1: แต่ที่จริง
0: ยังไม่ก่อนนะครับผม
1: ดังนั้นแล้วคนไปหาถ้าเป็นกลุ่มตกหล่นนะจ๊ะ
0: ครับผมใครตกหล่นแล้วเหมือนที่ท่านคลังบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนไปหาเปิ้ลจะประกาศตามหมู่บ้านว่าจะต้องดำเนินการจะได้เพราะตอนนี้เปิ้ลกำลังเคาะกันแล้วว่ามหาไทยพม.พช.หรือต่างๆนี่แหละครับเปิ้ลจะช่วยกันดำเนินการจะได้เนาะจะได้แล้วติดเนี้ยน่าจะชัดเจน
1: น่าจะชัดเจนแล้วจ้ะ
0: ครับผมแล้วก็ถ้าคุณ
1: ไปตกก็น่าจะเริ่มลงพื้นที่ละ
0: ครับผมแล้วก็ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ถ้าใครได้รับแล้วก็ยินดีตัวนะครับถ้าใครที่ไม่ได้รับก็อุทธรณ์กันตัวนะครับผมขอบคุณนักเลยนะครับผมสำหรับการพูดคุยวันนี้นะครับท่านคลังทางคลังจังหวัดของเฮานะครับผมท่านสุรสวัสดีเตชะพันธ์นะครับคลังจังหวัดลำปูนสำหรับวันนี้มองลำปูนน้องอั้นแล้วก็ท่านคลังลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ

0: ็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับ
1: เสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับภาคเอกชนไทยในเวียดนามชื่นชมวิสัยทัศน์ในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะแนวทางการลงทุนระยะยาวในตลาดเวียดนามอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ภาคเอกชนไทยในเวียดนามชื่นชมวิสัยทัศน์ในการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะแนวทางการลงทุนระยะยาวในตลาดเวียดนามนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะนายกสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามนำคณะนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเข้าพบและหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3โดยนายสนั่นเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนของผู้นำไทยครั้งนี้เป็นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการไทยควรเน้นการบริหารจัดการด้วยตนเองและคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำถึงกลไกทีม Thailand Plus ในเวียดนามซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและเอกชนผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยโอกาสเดียวกันนี้นายธนบดียิปยินธรรมรองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามได้ร่วมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและภาพรวมเศรษฐกิจแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายสนับสนุนมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนามให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปกกต.เตรียมประสานงานหน่วยงานด้านความมั่นคงและธนาคาร เฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงของการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
7: ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากในส่วนของมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจสันติบาลกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนอกจากนี้ยังเตรียมประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการกวาดล้างและตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงชวิสาปทุมมารายงาน
3: อินโดนีเซียและมาเลเซียยกเลิกการแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียประกาศยกเลิกแจ้งเตือนภัยคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสามารถตรวจวัดคลื่นสึนามิขนาดเล็กอย่างน้อย9จุดทั่วประเทศซึ่งความสูงคลื่นสูงสุดอยู่ที่75เซนติเมตรบริเวณเกาะซางิเฮในจังหวัดสุลาเวสีเหนือขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียยกเลิกคำเตือนสึนามิเช่นกันภายหลังคาดการณ์ว่าบริเวณชายฝั่งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเกาะปาเลาไต้หวันและปาปัวนิวกินีอาจเผชิญคลื่นสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้ทั้งนี้อินโดนีเซียมาเลเซียและอีกหลายประเทศประสบกับแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเนื่องจากตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ญี่ปุ่นลงมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และข้ามผ่านแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งหมดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
8: พระเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขนะเจ้ากับรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าสัปดาห์นี้ดีเจออยนันทพรนะเจ้าฮับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการใต้สันติสุขนะเจ้ารายการวิทยุในโครงการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าซึ่งมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศแล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์นะเจ้า NBT นะเจ้าที่จะได้ทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลเรื่องราวของภาคใต้สู่สายตานะเจ้าสู่พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นะเจ้าภาคใต้ของประเทศไทยเฮาโดดเด่นนะเจ้าด้วยความหลากหลายระดับโลกนะเจ้าทั้งหมู่เกาะฝั่งอันดามันอ่าวไทยเนาะมีความโดดเด่นเรื่องของอาหารนะเจ้าดีจะอ่อยนี่ตึงบ่ค่อยสู้ตะไดนะหมายถึงว่าอาหารรสชาติที่จัดจ้านเนาะกินเผ็ดบ่ค่อยได้นะเจ้าแต่คนใต้นี่จะหุ้มอาหารรสชาติจัดจ้านนะเจ้าแล้วก็วัฒนธรรมพหุชนชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวนะเจ้ามีเกาะเนาะเกาะที่มีชื่อเสียงนะเจ้าเกาะแล้วก็ทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่ที่ภาคใต้เช่นหมู่เกาะซิมิลันที่พังงาเห็นนะเกาะพีพีที่กระบี่นะเจ้าหรือแม้แต่เกาะหลีเป๊ะที่สตูลนะเจ้าหาดนี่แบบว่าหาดสวยน้ำใสทรายสีขาวนะเจ้ามีธรรมชาติที่หลากหลายนะเจ้าซึ่งมันไม่ได้มีแค่ทะเลเนาะแต่ก็ยังมีเรื่องของป่าดงดิบนะเจ้าที่อุดมสมบูรณ์มีเขื่อนเชี่ยวหลานที่สุราษฎร์ธานีนะเจ้ามีจุดชมวิวที่อะไรอย่างอ่ะเสม็ดนางชีที่พังงาอีน่ะขึ้นจื่อนะเจ้าอาหารภาคใต้รสจัดจ้านเนาะด้วยเอกลักษณ์เรื่องของเครื่องแกงแล้วก็สมุนไพรนะเจ้าแกงไตปลาอีน่ะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคใต้เลยนะเจ้าคั่วกิ้งผัดสตออุลาน้ำลายแบบยืดแต่ว่ากินเผ็ดก็สู้บ่ค่อยได้เอ้นะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่ยอดนิยมระดับประเทศที่ไปภาคใต้แล้วแบบต้องได้กินนะเจ้าสำหรับแกงไตปลาคั่วกิ้งผัดสตอเอ้นะเจ้าเป็นต้นนะเจ้าแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องมีไข่เจียวมาตัดรสชาติเผ็ดจัดจ้านเนี่ยนะไปไหนไปภาคใต้ว่าไหนนี่คือแบบเวลากินอาหารเนี่ยต้องมีหนึ่งเมนูหลักเลยคือไข่เจียวนะเจ้าพหุวัฒนธรรมแล้วก็การผสมผสานของวัฒนธรรมไทยจีนนะเจ้าเรื่องของชิโนโปรตุกีสในภูเก็ตที่ขึ้นชื่อมากนะเจ้ามีเรื่องของการผสมผสานเรื่องของวัฒนธรรมมาลายูเนี่ยนะเจ้าซึ่งทำให้มีเอกลักษณ์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมภาษาและก็ประเพณีที่ภาคใต้นะเจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันซีนเนาะอีกหนึ่งพื้นที่นะเจ้าที่เราคงจะได้ทำความรู้จักกันนะเจ้าเพราะว่าจริงๆแล้วจังหวัดภาคใต้นั้นเป็นจังหวัดที่มีความงดงามและก็โดดเด่นในหลายเรื่องนะเจ้าเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้นะเจ้าก็ดูเหมือนว่าจะเป็นที่เข้าใจของพี่น้องประชาชนในภาพรวมมากยิ่งขึ้นจากแต่ก่อนนี้พออู้ถึงภาคใต้ปุ๊บแล้วกลัวแล้วกังวลใจแล้วบ่อยากไปอย่างเงี้ยนะเจ้าก็มาฟังจริงๆแล้วมันก็มีหลายมิติที่เกี่ยวเนื่องกันจนทำให้เกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะเจ้าก็ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะเจ้าก็พยายามที่จะน้อมนำเอาหลักพระราชทานเนาะหลักการพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9ในการเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าใจพื้นที่เข้าถึงปัญหานะเจ้าและนำไปสู่การแก้ไขด้วยการพัฒนาในพื้นที่ให้ดีขึ้นนะเจ้าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาหลักพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9ที่จะได้น้อมนำนะเจ้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ก็เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการต่างๆทางสวทลำพูนนะเจ้า FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จ้ะ

จังหวัดชายแดนใต้ดินแดนแห่งความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรมท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติที่สมบูรณ์อ่าวมะนาวเขาตันหยงทะเลหมอกไอโยเวงครึ้งเครงไปกับประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงมโนราอิ่มท้องกับอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อข้าวยำบูดูโรตีปลาแยแกงไตปลาเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกระเป๋าบาติกผ้าปาเต๊ะมาสัมผัสกับความสุขทางสังคมพหุวัฒนธรรมชีวิต

เกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระราชทานเนาะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเรียนคุณผู้ฟังเนาะเรื่องของการดำเนินการนะเจ้าในเรื่องของการขับเคลื่อนภารกิจนะเจ้าในเรื่องของพื้นที่ภาคใต้นะเจ้าตอนนี้สัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีนะเจ้าก็เรียกประชุมในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้นะเจ้าก็มีทางด้านของกระทรวงกลาโหมเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้ารายงานสถานการณ์น้ำมันอะไรต่างๆคือนายกรัฐมนตรีนะเจ้าได้รับทราบรายงานส่วนที่มองว่าปัจจุบันเกิดเหตุค่อนข้างทีเนี่ยเลขาธิการสอบต.เปิ้นว่าการก่อเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าจึงมองว่าระบบบัดดี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะเจ้าการอู้ถึงสันติสุขชายแดนใต้ว่าในเรื่องราวรายละเอียดเนี่ยนะเจ้าทางสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเนาะในฐานะของคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้นะเจ้าก็มีการดำเนินการไปหารือกันในบางส่วนนะเจ้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่อย่างที่เรียนไปว่าค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนนะเจ้าในส่วนของพื้นที่เนาะในส่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนะเจ้านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งยึดหลักการทำงานตามยุทธศาสตร์แนวทางการพระราชทานคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาไว้ทั้งสิ้น5ประเด็นนะเจ้า5ประเด็นซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นะเจ้าก็มีทั้ง5ส่วนด้วยกันนะเจ้าความร่วมมือไทยมาเลเซียการแต่งตั้งคณะพูดคุยนะในระดับของฝ่ายพลเรือนในเรื่องของการสานต่อกระบวนการสันติภาพต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งด้านการพัฒนาเนี่ยนะเจ้าได้วางแนวทางสำคัญในเรื่องของการปรับระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เพื่อให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นักขึ้นควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครในชุมชนนะเจ้าเสริมสร้างความเข้มแข็งจากระดับฐานรากมีการยกระดับความร่วมมือไทยมาเลเซียนะเจ้าซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเพื่อเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในมิติของกระบวนการสันติภาพนั้นรัฐบาลก็แต่งตั้งท่านธนัทสุวรรณานนท์นะเจ้าได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทยซึ่งเป็นตัวแทนจากฝ่ายพลเรือนเพื่อสานต่อการเจรจากับทุกฝ่ายอย่างสร้างสรรค์มีเรื่องของกระบวนการในการขับเคลื่อนเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกส่วนนะเจ้าได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเน้นความต่อเนื่องของนโยบายประสานการทำงานของหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดนะเจ้าซึ่งการดำเนินงานในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของรัฐบาลในการวางรากฐานเนาะทั้งด้านการพัฒนาและก็การสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะเจ้าก็ยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเนาะหลักการทำงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะเจ้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: คุณผู้ฟังยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับรายการวิทยุใต้สันติสุขเจ้าคุณผู้ฟังดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะพูดถึงเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและก็นราธิวาสซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวเนาะมีการจัดกิจกรรมมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวนะเจ้าโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้าคันรับการผลักดันนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกนะเจ้าเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์และสัตว์เศรษฐกิจจัดงานมหกรรมการแข่งขันนานาชาติที่สนามกีฬาอบจ.ปัตตานีนะเจ้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่นะเจ้าที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีคุณผู้ฟังเปิ้นมีการจัดกิจกรรมในโครงการนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของงานมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวชายแดนใต้สร้างสังคมสันติสุขเจ้าเลขาธิการรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายณัฐพงษ์สุวรรณรัตน์นะเจ้าบอกว่านกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวใต้เต้าอั้นนะเจ้าแต่เป็นปัจจุบันนี้ปั้นฮ้องว่าเป็นสิ่งที่ยกระดับการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชีวิตและก็เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2569โดยสอบต.นะเจ้าเปิ้นร่วมกันกับส่วนราชการอบจ.ปัตตานีเครือข่ายชมรมผู้เลี้ยงและเพาะพันธุ์นกปลอดหัวโขนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อยกระดับนกปลอดหัวโขนสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบสร้างรายได้หมุนเวียนในห่วงโซ่คุณค่าทั้งด้านการเพาะพันธุ์ในฟาร์มมาตรฐานการผลิตนกกรงหัตถกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารนกนะเจ้าตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมคือเกิดการรวมกลุ่มแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งใหม่ที่ไม่น้อยกว่า5กลุ่มนะเจ้ามุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียนะเจ้าซึ่งภายในงานเนี่ยจะมีการจัดเพื่อมีการแข่งขันนกกว่า 2,500 ตัวเลยนะเจ้าแข่งขันออกเป็น4ประเภททั้งประเภท VIP ประเภท 4G ประเภท Fancy แล้วก็ประเภท Open นะซึ่งการจัดในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการขับเคลื่อนสังคมวัฒนธรรมสันติสุขชายแดนใต้ผ่านการใช้เสียงนกนะจ๊ะซึ่งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาเปลี่ยนพื้นที่การแข่งขันให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขความปลอดภัยและก็สะท้อนภาพลักษณ์สันติสุขที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะจ๊ะในงานนี้ก็จะมีนิทรรศการด้านวิชาการอยู่นะจ๊ะจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีกิจกรรมเวิร์กช็อปภูมิปัญญาการทำกรงนกการดูแลสุขภาพนกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังนะเจ้าสอดรับกับเป้าหมายเพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นแล้วก็ประชาชนให้กับภาครัฐได้บ่น้อยกว่า80%เลยทีเดียวนะเจ้าก็รัฐบาลเห็นถึงโอกาสและศักยภาพในการผลักดันนะเจ้าซอฟต์พาวเวอร์นกปลอดหัวโขนซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่สร้างเม็ดเงินกระจายรายได้สู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มหาศาลเลยนะเจ้าก็งานนี้ถือเป็นสื่อกลางในการสร้างสายสัมพันธ์ที่มีมายาวนานแล้วก็เป็นเครื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นพื้นที่แห่งโอกาสเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสร้างสรรค์นั่นเองจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าเวลาของรายการเสี่ยงเฮแล้วนะเจ้ากับช่วงของรายการช่วงนี้เนาะดิจอยแทบจะได้นํารายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนแล้วนะเจ้าช่วงนี้สภาพอากาศยังคงจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายในพื้นที่นะเจ้าวันนี้ประมาณ 50-60% ของพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายเนาะก็ฝากคุณผู้ฟังระมัดระวังนะเจ้าดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายตามสมควรนะเจ้าช่วงนี้ต้องแบบอัดวิตามินซีเยอะๆกินผลไม้นะเจ้าที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเยอะๆนะเจ้าก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะเจ้าฝากกันไว้ให้กับทุกท่านด้วยความห่วงใยกันในช่วงนี้ตลอดกันนะเจ้าโชคดีมีความสุขเจ้าสุขภาพแข็งแรงกันคู่ๆทุกคนเนอะคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ดีจะออยนำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนแล้วนะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินรวมถึงสุสานโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีและภริยาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินรวมถึงสุสานโฮจิมินห์ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อรำลึกถึงความเสียสละของประชาชนชาวเวียดนามในการปกป้องเอกราชของชาติจากนั้นได้เดินทางไปยังสุสานโฮจิมินห์ณจตุรัสบาดินเพื่อวางพวงมาลาและแสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดและบิดาแห่งชาติของเวียดนามซึ่งจตุรัสบาดินแห่งนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ประธานโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อปีพุทธศักราช2488ซึ่งการเดินและร่วมพิธีในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและเวียดนามบนพื้นฐานของความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความไว้วางใจและยกระดับความร่วมมือแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในทุกระดับสืบไปตักสิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เน้นย้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจภาคใต้สู่เวทีโลก
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เพื่อติดตามการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ภายใต้โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการชุมชนภาครัฐนักวิจัยและนักลงทุนเข้าด้วยกันเปิดพื้นที่รองรับบุคลากรจากทุกสาขาทั้งวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ระดับสากลพร้อมระบุว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาธุรกิจของนักศึกษาสตาร์ทอัพและ SME ตลอดจนผลักดันนวัตกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกทางด้านเศรษฐกิจเวลเนสเศรษฐกิจฮาลาลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการรองรับภัยพิบัติและความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำรองรับการเดินทางรูปแบบใหม่ของจังหวัดกระบี่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และผู้แทนบริษัทสยามซีเพลนไทยซีเพลนเยี่ยมชมจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำบริเวณหาดทับแขกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมายังจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศไทยรวมทั้งการสร้างรายได้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจุดวางทุ่นสำหรับจอดเครื่องบินน้ำมีลักษณะเป็นการเช่าเหมาลำเครื่องบินที่สามารถทำการบินขึ้นลงในน้ำและบนบกได้โดยจะเปิดเส้นทางการบินรับส่งผู้โดยสารระหว่างสนามบินทะเลและเกาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัม

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนมอบความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่
5: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณนิคมสร้างตนเองควรขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าการพัฒนาระบบออกแบบประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ปัตตานีมอบเงินเยียวยาครอบครัวครูปาติเมาะพร้อมให้กำลังใจบุคลากรการศึกษาชายแดนใต้นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อมอบเงินเยียวยาและให้กำลังใจครอบครัวครูปาติเมาะยาโงะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมอำนวยความสะดวกด้านเอกสารสิทธิ์ให้แก่ทายาท นายอัครนันท์เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามการมอบหมายของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเร่งรัดสิทธิประโยชน์เยียวยาจากกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนจำนวน4ล้านบาทพร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของครูปาติเมาะทุกคนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่นายอัครนันท์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันนโยบายเพิ่มงบประมาณสนับสนุนและขยายสวัสดิการครูเอกชนนอกระบบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นผลักดันผ้าไทยสู่เวทีโลกสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลผ่านการส่งเสริมและต่อยอดคุณค่าผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีแฟชั่นระดับสากลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสืบสานพระปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูผ้าไทยสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมทั้งสืบสานแนวทางการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีและการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงผลักดันโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้โครงการได้เปิดโอกาสให้นักศึกษานักออกแบบและผู้ประกอบการแฟชั่นได้เรียนรู้แนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยเพื่อนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและชุมชนและผลักดันผ้าไทยให้ก้าวสู่ตลาดแฟชั่นโลกอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: สวท.พะเยาวิทยุและสื่อออนไลน์ของคนบ้านเฮา
8: ฟังที่ FM 95.25 พร้อมออนไลน์ผ่าน PRDWE ช่องสวท.พะเยา
7: Facebook TikTok X และ IG ช่องทางดีๆเพื่อคนบ้านเรา
8: สวท.พะเยาให้ความรู้คู่ความสุข
9: หลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4 โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
10: ครับตอนนี้ทุกท่านก็สู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับวันนี้พบป้าครับทีมงานสวท.พะเยาครับวันนี้ผมดีเจชาญไอ้แก้วครับ
11: ครับผมบ่าวดีมประมวลประกิจนะครับเนาะป้ากันวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ครับ
10: ครับวันนี้ทางจันทรคตีเปิ้นว่าแฮม8คําเดือน9เหนือหรือว่าเดือน7ไตนะครับปีมะเมียต่างละนะกาว่าปีละไว้สง่าจุลศักราช1388ครับ
11: ครับผมวันนี้แน่นอนครับอัดแน่นด้วยข้อมูลข่าวสารหลากหลายจังหวัดนะครับ
10: ครับ
11: ในภาคเหนือตอนบนของเขา
10: ครับผม
11: 8จังหวัดภาคเหนือตอนบน10สถานีด้วยกันครับท่านผู้ฟัง
10: ก็จะมีข่าวสารต่างๆแม้เหล่าเฮือนครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทราบกันนะครับแบบรอบวันทันเหตุการณ
11: ์
10: แฮ่นะครับพร้อมครับทางด้านรายการพิเศษเฮาหน่อยครับน้องดีมครับวันนี้เฮาพบปะกับทีมงานสวท.พิษณุโลกนะครับในช่วงของใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับก็จะได้นำเรื่องราวพระราชกรณียกิจนะครับของพระพันปีมาฮือกับพ่อแม่พี่น้องนะครับฟังกันในรายการเฮากันตรงนี้ตัวครับน้องดีม
11: ครับผม
10: เอาล่ะฮะช่วงแรกเฮาเข้าสู่ช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม
11: ่
10: ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันก่อนนะครับน้องดีมเนาะ
11: ครับผม
12: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
10: เรื่องแรกกันตรงนี้ครับน้องดีมครับเฮามาเริ่มต้นนะครับข่าวของเชียงใหม่เน
11: า
10: ะ
11: มาเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนครับโดยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ้ยนะฮะเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเทลบิสคอยเทลลัน2026นะครับหน้าร้านกังหันห้วยตึงเทานะครับ
10: ครับ
11: วันนี้ครับที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการสารการจังหวัดเชียงใหม่ครับนายวรพลนราธิศรครับผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ครับได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการตีได้ห้ามอนุมัติจ่ายเงินอุทยานแห่งชาติและพิจารณาโครงการเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะครับ ซึ่งมีทางด้านนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมดังกล่าวก็เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการตีนะครับอนุมัติใช้จ่ายเงินอุทยานแห่งชาติจำนวน5โครงการรวมทั้งพิจารณาโครงการของหน่วยงานภายนอกแถมจำนวน6โครงการและการจัดกิจกรรมวิ่งเทลบิตคอยเทลรัน2026นะครับหน้าร้านกังหันห้วยตึงเทาตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะครับ
10: คร
11: ับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้การพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับตรงฝั่งครับ
10: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะที่ส่งเสริมให้ทุกท่านได้มาออกกำลังกายเนาะครับเดี๋ยวจะได้ป้ากันนะฮะที่เชียงใหม่ครับในการวิ่งนะครับมาติดตามข่าวสารจากสวทฝางครับน้องดีมครับ
11: ครับ
10: วันนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ทหารก็มีการประทะเดือดกับขบวนการค้ายาเสพติดชายแดนอำเภอฝางนะครับสามารถวิสามันได้ถึง2ศพยึดยาบ้าได้ 200,000 เม็ดพร้อมไอ้ฟินดิปตัวไหนนี่นะ
11: ครับ
10: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารมาตี4หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพกับห่วมกับทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่3207ปะทะกับกลุ่มขบวนลำเลียงยาเสพติดบริเวณดอยจันอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ฮะนะสามารถวิสามันฆาตกรรมฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต2ศพครับยึดยาบ้าได้ประมาณ 200,000 เม็ดไอ้1กิโลกรัมฟินดิปกว่า3กิโลกรัมนะครับซึ่งวันนี้นะฮะตี5 15นาทีเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับมีเจ้าที่ทหารกองร้อยทหารมาตี4หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพร่วมกับกองร้อยทหารพราน3207 กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3ได้ส่วนที่กำลังร่วมกันออกลาดตระเวนและเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดนะครับบริเวณเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่ดอยจันตำบลบ้านปิ้นนะหม่อนปิ้นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่นะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นก็ได้ตรวจพบกลุ่มกำลังบุคคลต้องสงสัยนะคาดว่าเป็นขบวนการลำเลียงยาเสพติดครับประมาณ 4-5 คนนี่อีเนาะเดินทางเข้ามาตามเส้นทางดังกล่าวนะครับขมุมท่านอีนะเจ้าที่จึงแสดงตัวเพื่อทำการตรวจค้นยุดเจ้าที่ตำรวจอีกนะแต่กลุ่มสังบุคคลดังกล่าวนี่ได้ใจวุฒิปืนว่าทราบชนิดยิงใส่เลยนะครับต้มเลยนี่นะจนเกิดปะทะกันประมาณ5นาทีเนี่ยครับ
11: เนาะมือ
10: น
11: ั่นล่ะเน
10: าะนึกว่ายิงบ่ทบอีกอ่ะไม่ซึ่งปืนสงบลงพบว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยครับแล้วก็ได้เข้าไปดูพื้นที่ตรวจสอบจุดปะทะโดยรอบนะครับจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบผู้เสียชีวิตนะครับเป็นกลุ่มขบวนลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่เกิดเหตุจำนวน2ศพพร้อมของกลางนี่นะประกอบไปด้วยยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าบรรจุอยู่ในเป้นะ2ใบประมาณ 200,000 เม็ดยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไอ้น้ำหนักแถม1กิโลกรัมยาเสพติดให้โทษประเภท2ฟินดิปจำนวนแถม2จ้อยนี่นะวะน้ำหนักอยู่ที่ 3.2 กิโลกรัมนะทั้งนี้ฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบเกิดเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมขั้นตอนตามกระบวนการกฎหมายต่อไปนะครับก็คงจะได้ดำเนินการถือว่าเป็นยุทธการปราบยาเสพติดทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยเฮาครับน้องดีมครับ
11: ครับเพราะว่าพื้นที่นี่ก็เป็นพื้นที่ลำเลียง
10: ร
11: ้อยต่อม้าเรื่อยๆเน
10: า
11: ะ
10: ครับแม่นแล้วฮะ
11: ก็จะได้ตามอย่างต่อเนื่องนี่นะ
10: จับได้ตลอดเลยฮะตีฝังนี่นะครับ
11: แม่นละ
10: ขอบคุณทีมงานสวทฝังครับปีถนอมนะวันใดถ้าลงพื้นที่ไปปะทะกับเจ้าหน้าที่ระวังหน่อยเน้อระวัง
11: อันตรายเนาะอ
10: ันตรายนะปีถนอมนะ
11: ครับมาต่อกันตีจังหวัดลำพูนครับผู้ว่าลำพูนครับเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำพูนซาวปีครับ
10: ครับ
11: วันนี้ครับหน้าห้องประชุมท่าทุ่งหลวง กัดสันขุนตานกอบแอนลิงซอนอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ครับผู้ว่าการจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลำพูน20ปีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำพูนพุทธศักราช2571ถึง2575และแผนปฏิบัติการขออภัยครับและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2571ของจังหวัดลำพูนนะครับก็มีตั้งผักราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวน160คนครับโดยมีการจัดอบรมระหว่างวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้ตัวเองนะครับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ก็ถือว่าซึมเนื่องจากพระราชกฤษฎีกานะครับว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพุทธศักราช2565ครับซึ่งกำหนดให้จังหวัดได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใช้เป็นกรอบนะครับทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารราชการและการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบนะครับทางสำนักงานจังหวัดลำพูนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือกบจ.เนี่ยนะครับจังหวัดลำพูนก็ได้กำหนดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในระยะ20ปีพร้อมทั้งระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากทุกภาคส่วนตัวนะครับโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับทั้งส่วนราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนนะครับร่วมกันขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นระบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับ
13: ครับ
11: ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะครับเพื่อรอหลอมรวบรวมความคิดถ่ายทอดประสบการณ์และระดมข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เพื่อกำหนดอนาคตของจังหวัดลำพูนบนพื้นฐานของความร่วมมือและความเข้าใจร่วมกันมุ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงสังคมน่าอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
10: อันนี้ก็เป็นทีมข่าวจากสวทลำพูนเฮานะครับเนาะได้ลงพื้นที่ไปเก็บบรรยากาศดีๆนะครับเรื่องราวดีๆตีลำพูนมาให้ไอ้แก้วกระบาดริมได้เหล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันตรงนี้นะครับน้องดีมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดท
11: ุ
10: กช่วงวัยทุกมิติทุกด้านเน
11: า
10: ะ
11: อันนี้ก็คือการวางแผน
10: ครับ
11: เนาะเขาต้องมีแผนระยะยาวและสั้น
10: ระยะกลาง
11: ระยะกลาง
10: หรือว่าแผนแบบทำทันที
11: ก็มีนะครับ
10: ครับจากลำพูนมาลำปางครับวันนี้นะครับ8มิถุนายน2569ครับ7โมงเกินแต่เจ้านี่นะครับนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกอบจลำปางเนาะก็ได้มอบหมายให้กับนายสมพรนาคพิทักษ์ที่ปรึกษานายกอบจนะครับนำข้าราชการบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมคนดีเริ่มที่ใจทำบุญวันธรรมสวนะสร้างวินัยทางวัฒนธรรมทางธรรมเนาะณวัดน้ำพึ่งสาวไร่นะครับ
11: ครับ
10: ที่อำเภอก้อขานะครับเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกแห่งการให้ตลอดจนสืบสานประเพณีไทยส่งเสริมพระพุทธศาสนาและก่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสุขในองค์กรครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนี่นะครับเปิ้นได้มีประกาศเรื่องเกี่ยวกับประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปี2567นะตั้งแต่ปุ่นมาแล้วนะ
11: ครับ
10: จนถึงบัดเดียวเนี่ยก็ได้ประกาศแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยืนตามหลักคุณธรรมนำการพัฒนาภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย5ประการนะครับได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูครับจากปัญหาตียากแก้ยากอย่างต่างๆเรานี่เนาะก็คือความดีที่อยากทำจนได้รับการประกาศยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปี2517สำหรับปี69นี่ฝ่ายวินัยและก็ส่งเสริมคุณธรรมก่อนการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดกิจกรรมคนดีเริ่มที่ใจนะทำบุญวันธรรมสวนะสร้างวินัยทางธรรมกำหนดจัดกิจกรรมในวันธรรมสวนะทุก3เดือนณวัดในเขตอำเภอเกาะขานะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมทุกคนนะภายในองค์กรเนี่ยนำรักพระพุทธศาสนามายึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่างๆตามรักที่เปิ้นไว้เนี่ยก็พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูนะครับ
11: ครับ ลำปางเปิงมีธรรมสวนาตังจังหวัดแม่ฮ่องสอนเหมือนกันครับวันนี้เขาก็จัดกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะ
10: เขาวัด
11: ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนาเช่นเดียวกันครับ
10: ครับ
11: เจ้าวันนี้ครับตีวัดป่าบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ
10: ครับ
11: นายวิบูลแวววัดดิษครับผู้อำนวยการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนางสุดารัตน์แวววัดดิษนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอนครับร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวฮิวตะกาศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะครับเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดทำบุญฟังธรรมและปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยนะครับเสริมสร้างความฮักความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวควบคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนผ่านการอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยรณรงค์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับนำตะกร้าหรือว่าภาชนะส่วนตัวเนี่ยมาใช้ในการเลือกสินค้าซื้อสินค้าเนาะลดการใช้ถุงพลาสติกครับสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะครับภายในงานมีการทำบุญตักบาตรนะครับมีการฟังธรรมเทศนาเนาะมีการประกอบกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันธรรมสวนะซึ่งนับเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและปลูกฝังค่านิยมการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนทุกวัยตัวนะโดยกิจกรรมก็จะมีการจัดประมาณ3ครั้งด้วยกันครับท่านผู้ฟังเนาะหลังจากจัดวันนี้แล้วก็จะมีวันที่7กรกฎาคมนะ2569
10: คร
11: ับและวันที่30กรกฎาคมนะครับที่วัดภูสมนารามนะตำบลปางหมูเพิ่มเมืองแม่ฮ่องสอนและแห่มข้างหนึ่งก็คือวันที่6สิงหาครับ
10: ครับ
11: วัดปางหมูตำบลปางหมูเพิ่มเมืองแม่ฮ่องสอนครับ
10: ครับ
11: ถ้าใครพลาดวันนี้ก็ไปแห่ม3วันตั้งหน้าได้เนาะ
10: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับที่เฮาอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนาะจําเป็นว่าตั้งพี่น้องตั้งแม่ฮ่องสอนก็หรือว่าลําพูนลําปางก็ดีนะทุกจังหวัดทุกพื้นที่สามารถที่จะร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะครับป้ากันเข้าวัดเข้าวาเนาะ
11: ครับ
10: จากแม่ฮ่องสอนยังอยู่แม่ฮ่องสอนครับแต่ลงมาน้อยแม่เสลียงนะเจ้าแม่ล้าน้อยนะครับเปิ่นล่องทุกพานเนาะท่านสสสมบัตินะฮะสมบัติสสแม่ฮ่องสอนเขต2เนี่ยเปิ่นก็บอกว่าวอนหน่วยงานรัฐเร่งแก้ไขปัญหาที่วงเวียนจุดเสียงกันกําเตจอดรถกันยากเลี้ยวกาแค่พื้นที่บ่ปลอดภัยอย่างต่างๆแล้วนี่นะ
11: ครับผม
10: วันนี้ครับกลุ่มต่อแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนตั้งแม่ล้าน้อยเนาะแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่อำเภอแม่ล้าน้อยแม่ฮ่องสอนนี่นะก็ได้ออกมาสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนจากการสัญจรถนนหมายเลข108แม่สุเลี้ยงแม่ฮ่องสอนผ่านบริเวณวงเวียนแม่ล้าน้อยนะครับโดยมีนายสมบัติยะศิลป์สสแม่ฮ่องสอนเขต2นะเดินทางมารับหนังสือร้องทุกของพ่อแม่พี่น้องท่านไหนครับแล้วก็ได้ติดตามสายการแลบรับฟังความคิดเห็นปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยมีนายโกศลเอกพินทองสอทอเทศบาลตำบลแม่ล้าน้อยในนามต่อแทนเจ้าบ้านเป็นผู้มอบหนังสือร้องทุกข์ดังกล่าวให้กับสสแม่ฮ่องสอนเขต2ครับในการนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับต้องบอกว่าถนนตรงนี้นะฮะเป็นปัญหาคือบริเวณวงเวียนอำเภอแม่ล้าน้อยเป็นจุดเชื่อมต่อการจราจรที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอผ่านถนนหมายเลข108แม่สุเลี้ยงแม่ฮ่องสอนนะครับโดยระบุว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสร้างความลำบากให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับเปิ่นก็เลยเสนอแนวทางกันตรงดิม
11: ครับ
10: เปิ่นบอกว่าแก้ไขเบื้องต้นนะที่การขยายพื้นที่จอดรถให้เป็นระเบียบนะปรับปรุงรัศมีวงเวียนบริเวณแยกบ้านวังขันนั้นเพิ่มประสิทธิภาพทางระบายน้ำและการซ่อมผิวถนนที่มันชำรุดเพื่อคืนความสะดวกและก็ปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องอำเภอแม่ล้าน้อยยางอย่างยืนนะครับทางด้านนายสมบัติยะศิลป์นี่นะครับท่านสสนะเปิ่นก็มองนะครับว่าควรปรับเพื่อเป็นถนน 4-6 เลนซึ่งจากการลงพื้นที่แล้วสามารถทำได้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็สัญจรที่คล่องตัวและของผู้ใช้ถนนตรงนี้ทั้งนี้ก็เตรียมนำเรื่องตรงนี้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อรับรองความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดตรงนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางเนา
11: ะถูกต้อง
10: ครับถนนดีไฟสว่าง น้ำไหลนี่นะถ้าเป็นสสเทียนี่ปีหน้าเนี่ยได้แฮมสมัยหน้าเป็นแน่
11: แน่ครับผม
10: ครับเอาใจช่วยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาล่ะน้องดีมครับเดี๋ยวพักกันครับเดี๋ยวไปฟังข่าวสารจากพี่น้องตั้งเจียงไฮ้พะเยาแปรนาเรา
11: ต้องครับ
10: ครับ
12: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรนาน
10: ช่วงนี้มาติดตามข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรนานครับมาติดตามข่าวเจียงไฮ้ครับน้องดีมครับวันนี
11: ้ครับมากันตีตังรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ครับนำผู้ผักสวนจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ครับวันนี้ครับตีอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เล็กบ้านดงมาตื่นใหม
10: ่
11: ต
10: ำ
11: บลผาน้ำอำเภอเวียงใจจังหวัดเชียงรายนะครับนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนาะได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดและห่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยมีนายลุดติซักหลังสีนะรองผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายนะครับรวมถึงนายอำเภอเวียงชัยนะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษานักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับโดยนายสมชายทำขันทาครับประมงจังหวัดเชียงรายท่านระบุว่าวันที่3มิถุนายนของทุกปีเนี่ยถือเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลรัตน์พระบรมราชินีนะครับทางกรมประมงเปิ้นจึงได้มีการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขึ้นทั่วประเทศนะครับเพื่อห่วมเถิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านนะครับ
10: ครับ
11: โดยภายในพิธีดังกล่าวนะครับประธานในพิธีก็ได้นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและก็กล่าวถวายพระพรชัยมงคลก่อนที่จะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะครับลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เล็กเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพร้อมทั้งห่วงอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบไปครับทุกฝั่งครับ
10: ครับน้องดีมครับตำบลผางามอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะเป็นบ้านเดียวกับของช่างเจตเฮานี่กับดีเจเจตนะเจตนาเนี่ยเจตนาอยู่บ้านนี่ครับบ้านนี่บ้านตุ้งยังใกล้กันท่านนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องตั้งผ่างามด้วยเนอดีเจเจเป็นฝากสวัสดีนะครับ
11: ครับผม
10: จากเชียงรายมาพะเยาครับน้องดีมครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานางสาวอนภาโลวิราชนะครับก็ได้ขานรับนโยบายรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนะได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเร่งขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69นี่นะอย่างเต็มกำลังครับโดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือของฝ่ายปกครองกำนันผู้หลวงบ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนสม.และก็ภาคีเครือข่ายต่างๆลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อในความสะดวกในการยืนยันสิทธิ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะพร้อมเร่งค้นหาประชาชนกลุ่มตกหล่นที่ยังเข้าบ่ถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐตรงนี้ด้วยก็ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน69นี่นะทุกอำเภอของพะเยาครับพร้อมจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ถึงระดับหมู่บ้านและก็ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการน้ำหูตลอดตรวจสอบข้อมูลและช่วยเหลือให้กับพ่อแม่พี่น้องในการยืนยันสิทธิ์รวมทั้งสำรวจกลุ่มผู้มีสิทธิ์ยังบ่ปรากฏรายชื่อในระบบฐานข้อมูลอีหนอคือตกหล่นนั่นนะโดยสามารถเข้าถึงโครงการได้อย่างครบถ้วนนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของอำเภอเมืองและก็อำเภอภูสางนะฮะก็ได้ลำดงกำลังปลัดอำเภอประจำตำบลอย่างต่างๆพร้อมทีมฝ่ายปกครองลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดคณะเตรียมอำเภอจุนอำเภอเชียงคำก็เดินหน้าประชาพันธ์เชิงรุกพร้อมกำหนดการมาตรการดูแลประชาชน3กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ถือบัตรเดิมนะครับกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่มีบัตรและกลุ่มเป้าบางที่ยังบ่มีอยู่ในฐานข้อมูลด้วยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านอย่างต่างๆเปิ้นว่าต้องมีเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและโปร่งใสทั้งนี้นะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้กำชับให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการตามกรอบเวลานะแล้วก็จะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับภายใต้เป้าหมายสำคัญก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดพะเยาเฮาเนี่ยได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและได้รับการดูแลอย่างแท้จริงครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการเชิงรุกที่เขาได้ช่วยกันเนาะบ้านไอ้แก้วก็เช่นเดียวกันนะบ้านปอหลวงบ้านปอกำนันหญิงตั้งผู้ช่วยอสมอที่เปิดมารวมกันช่วยกัน บริการเฮงกับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าบางคนเปิดมือมีโทรศัพท์มือถือเน
11: า
10: ะยืนยันซิดบางครั้งอาจจะเดินทางมาใน
11: อย่างลำบาก
10: ลำบากในเมืองไปธนาคารลำบากไปบ้านปู่หลวงบ้านไปบ้านปอกับนั้นท่านจัดการเฮ้รวดเร็วทันใจครับต้องเอาไหม
11: จังหวัดพะเยาเขากันแย่แบบแย่ทุกอำเภอ
10: ทุกอำเภอครับทุกหมู่บ้าน
11: ใช่ใช
10: ่ครับแต่คิดจะมีคนมาถามนะ
11: โทร
10: มาถามดีสวทพะเยานี
11: ่ครับ
10: ครับเป็นจะได้แก้วลงมือที่แจ้ครับแจ้ครับอีหน่อยนะครับ
11: พอดีเปิดไข่หู
10: ้อีปอบ่ได้ไป
11: เ
10: ปิ้นบ่ไปหาไปหาบ้านป้ากับไปหาบ้านปู่หลวงบ้านบ้านปอกับนั้นก็ได้
11: อ่ะ
10: ดีครับอ่ะไปที่แปครับเป็นได้พ่องแป
11: คงสัญญาณมาละเหลี่ยม5นาทีนะ
10: ครับ
11: บัดนั้นมาดีกันจังหวัดแปครับได้จัดพิธีต้อนรับสมณะซักสัญญาบัตรพัดยศพระเทพวัชราจารย์นะครับเจ้าคณะจังหวัดแปครับที่พระอุโบสถวัดพระบาทบิ่งเมืองวรวิหารนะครับตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแปรครับนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าการจังหวัดแปรครับได้เป็นประธานพิธีต้อนรับสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศและพาไตรพระราชทานพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแปรครับเจ้าอาวาสวัดพระบาทบิ่งเมืองวรวิหารนะครับ
10: ครับ
11: โดยมีพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาไตรพระราชทานเข้าสู่พระอุโบสถจากนั้นพระเทพวัชราจารย์ครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ตางผู้ราชการจังหวัดแปรครับจะอ่านพระบรมราชโองการพระราชทานสมณศักดิ์พร้อมถวายสักการะแด่พระเทพวัชราจารย์การกล่าวสมโภชยคาถาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค6และพิธีแสดงมุทิตาจิตจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและเลื่อมใสศรัทธาถือว่าน่าเป็นเกียรติประวัติสำคัญของจังหวัดแปรนะครับ
10: ครับ
11: และเป็นสิริมงคลแก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ครับผม
10: ครับจากแปรมาน่านครับแหมน้อยหนึ่งเนาะน้องดีมครับจังหวัดน่านเป็นกับเปิดงานหอการค้าแฟร์นะครับ และของดีเมืองน่านฮกเก่าครับกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดพื้นที่สร้างโอกาสผู้ประกอบการท้องถิ่นครับ
11: ครับ
10: ตะวานี่นะก็ม
11: า
10: แรงเน
11: า
10: ะ
11: ช่วง
10: บริเวณแม่น้ำ
11: น่าน
10: ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือตำบลเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะฮะนางวีไลวันบุดาสารผู้ว่าการจังหวัดน่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดทำกลางหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับต่างๆเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงนะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะครับสำหรับพิธีเปิดงานหอการค้าแฟและของดีเมืองน่านฮกเกาเนี่ยนางสาววัชรีพรมทองประธานหอการค้าจังหวัดน่านก็ได้อู้ถึงรายงานต่างๆนะครับว่าหอการค้าจังหวัดน่านมีความตั้งใจในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างมากงานมหกรรมการค้าแต่เป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นโอท็อปสินค้าของคนน่านนี่หน่อยแล้วก็ให้น้องๆเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพนะครับสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดครับนอกเหนือจากนั้นนะฮะภายในงานก็ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนอย่างสร้างสรรค์ทางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนเนาะการประกวดวงดนตรีเด็กและก็เยาวชนถึงและก็กิจกรรมน่านยังเชอร์เรอร์อีนะซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้แสดงทักษะด้านการขายออนไลน์ด้วยนะเชอร์เรอร์อีนะเป็นเซลแมนเนาะการสื่อสารและการใจซื่อดีต่อนยางสร้างสรรค์ครับโดยภายในพิธียังมีการมอบรางวัลให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมน่านยังเชอร์เรอร์พร้อมการแสดงความสามารถของเด็กและก็เยาวชนสร้างสีสันและก็บรรยากาศคึกคักกับงานเป็นอย่างมากเลยนะครับบรรยากาศนี่งามเนาะทัศนียภาพอย่างต่างๆข้างน้ำน่านท่านน่ะน้องดิ
11: บต้องบอกว่างานนี้เป็นจัดถึงวันที่13มิถุนายนนะครับ
10: ผู
11: ้ฟังน้องใครมีโอกาส
10: 13นะ
11: ได้ไปแอลกะเชิญชวนเนาะได้ไปเมืองน่านกัน
10: ครับ
11: เปิดงาน
10: เปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้กับคนเมืองน่านได้เติบโตไปด้วยกัน
11: ใช่ครับ
10: ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเอาล่ะนะครับวันนี้ครับรายการรู้ข่าวเช้าเหนือเฮาก็คงจะล่ำจะลากับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังกันตรงนี้ไปก่อนนะครับช่วง

95เมกะเฮิรตซ์สวทพะเยา FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์สวทแปร FM 91เมกะเฮิรตซ์สวทน่าน FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงใหม่ FM 98เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์สวทฝาง FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงไฮ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สวทแม่ฮ่องสอน FM 104เมกะเฮิรตซ์สวทแม่เสรียง FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์และเพจ Facebook ของแต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการนี้ผลิตขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะวันนี้ดิฉันพัทธิราธรรมาผู้ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวทพิษณุโลกจะพาทุกท่านย้อนอดีตไปเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดวังทองวรารามจังหวัดพิษณุโลกเพื่อบูรณะอุโบสถหลังเก่ารายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2519นับเป็นวันมหามงคลของชาวอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแผ่นดินเมืองสองแควสว่างไสวด้วยพระบารมีเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามบินพิษณุโลกถึงสนามโรงเรียนวังทองพิทยาคมอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นการเสด็จประทับรอยพระบาทของทั้งสองพระองค์เหนือแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกเป็นครั้งที่9ท่ามกลางพระสุภิกรที่เฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดวังทองวรารามทรงประกอบพิธีพระสุรายเจิมปิดทองและตัดรูปนิมิตด้วยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สังฆมณฑลพิษณุโลกนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงปลูกต้นประดู่เหลืองเพื่อเป็นอนุสรณ์และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 30,000 บาทในการบูรณะอุโ

0: โบสถ์เก่าอันเป็นโบราณสถานที่สำคัญเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยตอนปลายถึงอยุธยาตอนต้นให้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนต่อไปวัดวังทองวรารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ยังมีความสำคัญด้านพุทธศิลป์มากมายทั้งพระพุทธชินราชรุ่นที่จัดสร้างเป็นที่ระลึกและพระพุทธรูปโบราณหลายองค์ซึ่งเคยได้รับการบูรณะในอดีตโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ราวปีพุทธศักราช2457สะท้อนคุณค่าทางศาสนาและศิลปกรรมที่สืบทอดยาวนานเหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความปลาบปลื้มแก่พระสงฆ์นิกรอย่างหาที่สุดมิได้ไม่เพียงเป็นมหามงคลของชาววังทองและชาวจังหวัดพิษณุโลกแต่เป็นวันที่รอยพระบาทและพระเมตตาของทั้งสองพระองค์จารึกอยู่ในหัวใจประชาชนพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสามัคคียังคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวใจของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำและยังคงยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความสามัคคีและพระบารมีตราบนานเท่านาน
1: ติดตามปู่ย่าแล้วก็ญาตินะครับที่มาที่วัดนี้ก่อนที่จะท่านจะเสด็จมาที่นี่ท่านก็เสด็จที่อำเภอก็หลายครั้งนะครับมันแต่เสด็จที่น้ำตกแข่งซองน้ำตกสุขโนทยานนะครับน้ำตกนั้นของมันเอ็นนะครับก็ท่านมานี่รู้สึกว่านี่เป็นที่แก่ที่9นะครับนะท่านที่นี่นะครับรู้สึกนะท่านเต้นมาหลายครั้งแค่จำไปโลกนะครับก็ปูดีใจสุดๆเลยนะครับที่โอ้นานไม่ได้เห็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินดีใจคนทั้งบ้านไม่ค่อยนั่นอยู่ก็ให้ผู้สูงอายุคนแก่เข้าใกล้ๆโอ้โหก็ดีใจ
2: ก็รู้สึกปลื้มใจครับดีใจดีใจที่พระองค์ได้เสด็จมาที่อำเภอวังทองครับดีใจมากเลยครับ
3: ตอนตัดลูกนิมิตนี่ผมไม่ได้เข้าไปดูในโบสถ์ไม่ได้อะไรเพราะว่าคนเยอะมากประชาชนที่มารอรับเสด็จท่านเยอะมากมาจากทั่วสารทิศพอท่านตัดลูกนิมิตเสร็จจะออกจากโบสถ์เรียบร้อยท่านก็มาพบปะกับประชาชนที่มารอรับเสด็จท่านก็พูดคุยเหมือนกับพ่อกับลูกนะฮะพ่อกับลูกท่านไม่ถือตัวไม่ถืออะไรท่านพบปะคุยถ่ายรูปด้วยกันร่วมกันแต่ว่าผมก็จำไม่ได้นะว่าเขาตอนนั้นเป็นเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ก้มกราบท่านอย่างเดียวตามที่คุณแม่กับคุณครูได้บอกคือมีความรู้สึกว่าผมปลาบปลื้มยินดีมากที่ท่านในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นพ่อของแผ่นดินจริง
4: ๆตอนที่พระองค์มานั่น30กว่าเห็นแต่พระองค์เดินจากตรงไอ้ทางเข้าอ่ะนะจนถึงวิหารแต่พระองค์เสด็จมารู้สึกข้าพเจ้ารู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างมากแล้วก็เห็นประชาชนมากันเยอะ
5: โอ้ยวันนั้นปลื้มใจดีใจมากไม่มีทางเดินเลยคนโอ้โหแน่นยืนเอาจำเป็นหมดทุกคนก็ดีใจกันนะเพราะในหลวงเสด็จแล้วก็คนก็กลับบ้านใครบ้านมัน
6: ได้หลวงมาลงวัดวังทองแล้วก็ไปนั่งพับพารอเวลาตัดลูกนิมิตพอตัดลูกนิมิตเสร็จแล้วก็เดินไปจะไปกินข้าววนวัดนะเสร็จแล้วก็เห็นโบสถ์เก่าเลยในหลวงก็เลี้ยวไปพอเลี้ยวไปปุ๊บแม่ค้าก็ขายของอยู่แม่ค้าก็แหวกทางให้พอแหวกทางให้ปุ๊บในหลวงก็เข้าไปแล้วมีคนตามมาเดินไปด้วย3คนแล้วก็เขายังไม่ได้พูดอะไรในหลวงไปถึงศาลากินข้าวก็3คนก็พูดบอกว่านายหลวงให้เก็บไว้ไม่ให้ลื้อแค่นั้นน่ะกรรมการเขาก็เลยพูดต่อว่าไม่ให้ลื
7: ้อปีพ.ศ. 2519ตอนนั้นผมอายุประมาณสัก30ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนบ้านเมืองและหนังสือพิมพ์อิสระรวมทั้งทำรายการในสถานีวิทยุของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ด้วยได้รับแจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จะเสด็จมาทรงประกอบพระราชพิธีฝังลูกนิมิตที่วัดวังทองวนารามผมก็เลยเดินทางไปที่วัดตามวันและเวลาดังกล่าวเมื่อไปถึงก็ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่จนได้รับปลอกแขนและได้รับ อนุญาตให้เข้าไปในบริเวณพระโบสถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาประกอบพระราชพิธีที่นั่นเมื่อเข้าไปก็รอพักหนึ่งท่านก็เสด็จมาถึงพร้อมด้วยพระบรมประสานวงศ์หลายองค์จากนั้นท่านก็ประกอบพระราชพิธีตัดหวายลูกนิมิตเสร็จผมเก็บภาพเก็บความรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็กำลังเดินเพื่อจะกลับออกมาถ่ายภาพตอนที่พระองค์ท่านจะเยี่ยมประชาชนในบริเวณลานวัดซึ่งประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารอรับเสด็จอยู่ขณะที่ผมเดินมาถึงเดินเลาะข้างโบสถ์ข้างกำแพงโบสถ์ผนังโบสถ์ดีกว่าใช้คำว่าผนังโบสถ์เพื่อจะออกไปที่ประตูหน้าพอเดินมาจนถึงหลังโต๊ะที่มีท่านเจ้าวาดนั่งอยู่ก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งถามว่าพระคุณเจ้าเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ใช่ไหมผมก็หันไปมองขวามือพอเห็นผู้ชายคนที่ถามโตและเข่าผมทรุดลงเองโดยอัตโนมัติเพราะท่านผู้นั้นคือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งห่างจากผมไปประมาณสักเม็ดเศษเศษท่านเจ้าวาดก็ยืนขึ้นแล้วก็ตอบแล้วก็สนทนากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมทรุดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่เป็นไปไม่เป็นมันเหมือนเป็นตะคริวที่ทำให้ร่างกายเราไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้จนพระองค์ท่านตรัสคุยกับเจ้าวาดเสร็จเรียบร้อยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจุดอื่นผมจึงค่อยๆคานเขาออกมาจากประตูโบสถ์ได้นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ได้พบกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใกล้ชิดที่สุดในชีวิตของผมซึ่งเป็นโอกาสที่นับว่าเป็นสิ่งที่จดจำไปตลอดชีวิตครับเล่าให้ลูกให้หลานฟังและยินดีขอบใจที่มาช่วยกันรื้อฟื้นความหลังสำหรับเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดในชีวิตครั้งนี้ขอบคุณครับ
8: ขอบคุณข้อมูลจากเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะและในช่วงที่2นี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยลาวอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกติดตามกันในช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
9: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ณดินแดนรอยต่อ3จังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเลยที่ครั้งหนึ่งเคยคุกรุ่นด้วยสถานการณ์ความมั่นคงและเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตบนที่สูงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวมิได้เป็นเพียงเทือกเขาอันสลับซับซ้อนแต่คือพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายเช่นลำน้ำเหืองลำน้ำภาคที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในหลายพื้นที่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการป้องกันประเทศในลักษณะการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและความห่วงใยในประสงค์นิกรเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านล้มเกล้าที่ต้องเผชิญกับปัญหาพื้นที่ทำกินอันลาดชันและเต็มไปด้วยก้อนหินไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกความทุกข์ของราษฎรคือความห่วงใยของพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้กองทัพภาคที่3โดยโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจหาพื้นที่ทำกินแห่งใหม่โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องพัฒนาการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดินและน้ำและไม่เป็นการทำลายป่าจนกระทั่งวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2538ทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแห่งนี้ไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากความสำเร็จของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ต่างๆพระองค์ทรงให้ขยายผลมายังพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรชายแดนไทยลาวทรงมุ่งหวังให้ชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้มีงานทำมีความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ที่ไม่ทำลายระบบนิเวศไม่เพียงแต่เกษตรกรรมพระมหากรุณาธิคุณยังแผ่ขยายไปถึงการส่งเสริมงานศิลปาชีพทั้งการทอผ้าและการปักผ้ากลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเปลี่ยนความขัดแย้งในอดีตให้กลายเป็นความผาสุกที่มั่นคงวันนี้ผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับมาเขียวขจีอีกครั้งราษฎรได้น้อมนำแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาเป็นหลักใจคืนพื้นที่รกร้างให้เป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติผลผลิตอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากสารพิษส่งออกสู่ตลาดสร้างรายได้และรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างภาคภูมิโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาพื้นที่แต่คืออนุสรณ์ของความรักความห่วงใยจากแม่ของแผ่นดินที่ทรงมีต่อปวงประสบนิกรสายทานพระเมตตาของพระองค์เปลี่ยนผืนดินที่ยากเข็ญให้กลายเป็นแผ่นดินแห่งโอกาสและความสุขของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะกว่า7ทศวรรษที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานและตั้งพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติอันเป็นมรดกภูมิปัญญาที่แสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของความเป็นไทยค่ะโดยเฉพาะการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าลายขิดผ้ายกผ้าจกน้ำไหลมัดหมี่ผ้าพื้นเมืองที่ทรงเป็นแบบอย่างการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการพระราชทานลายผ้าแก่กลุ่มทอผ้าทั่วประเทศเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มทอผ้าค่ะและยกระดับผ้าทอไทยไปสู่ระดับนานาชาติรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงของสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: กว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาผืนผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คือบันทึกประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่ถักทอจากจิตวิญญาณของคนไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของชาติจากผ้าลายขิดผ้ายกผ้าจกไปจนถึงมัดหมี่และผ้าพื้นเมืองที่เกือบจะสูญหายไปตามกาลเวลาพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เองจนผ้าไทยกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามที่คนทั่วโลกต่างยอมรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงยกย่องสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกและดีไซเนอร์คนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่นำพาหัตถศิลป์ท้องถิ่นสู่ความร่วมสมัยเบื้องหลังความงดงามของผืนผ้าคือสายใยรักที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีสมเด็จย่าเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยอันสูงสุดเมื่อครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังศูนย์ศิลปาชีพในภูมิภาคต่างๆทรงได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิดจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เปรียบเสมือนมารดาองค์ที่2ภาพที่เห็นจนชินพระเนตรคือการที่สมเด็จย่าทรงงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อส่งเสริมอาชีพผ้าทอสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้ยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านศิลปะและการออกแบบแฟชั่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำผ้าไหมไทยมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านแบรนด์สิริวัณวรีทรงพระราชทานลายผ้าแก่กลุ่มผ้าทอทั่วประเทศและจัดประกวดลายผ้าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ช่างฝีมือภายใต้แนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกพระองค์ทรงทำให้เห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้จริงในทุกวันทุกเพศและทุกวัยทรงขยายผลสู่โครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนเปลี่ยนจากงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติอย่างภาคภูมิพลังแห่งพระปณิธานนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคดังเช่นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ได้จัดกิจกรรมห่มภูษาศิลป์เยือนถิ่นสองแควต่อเนื่องมากว่า4ปีเพื่อส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านผ้าทออันงดงามและมีการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์อย่างต่อเนื่องสนองพระปณิธานในการส่งเสริมผ้าไทยพื้นถิ่นให้เป็นที่นิยมสร้างงานและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดจากความรักของสมเด็จย่าสู่การสืบสานของพระนัดดาวันนี้ผ้าไทยจึงไม่ใช่เพียงแค่สมบัติในพิพิธภัณฑ์แต่คือลมหายใจของชุมชนและคือความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงถักทอสายใยแห่งรักและปัญญาทิ้งไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าแก่แผ่นดินสืบไปคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาทุกท่านไปติดตามความรู้สึกของประชาชนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: ครับในฐานะพระสงฆ์นิกรคนไทยคนหนึ่งครับที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผมเคยเข้าเฝ้าพระองค์ท่านที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังแรมดุสิตธานีหัวหินในครั้งนั้นนะครับก็ได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามและความมีพระเมตตาความห่วงใยประสบนิกรในความเป็นอยู่แล้วก็หลายๆอย่างการได้เข้าเฝ้าในครั้งนั้นก็ทำให้รู้สึกว่าได้เห็นพระบารมีที่เขาเรียกว่าปกเกล้าปกกระหม่อมประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงเมื่อทราบว่าพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยผมว่าไม่ใช่เพียงผมคนเดียวที่เศร้าสลดใจแต่ว่าเชื่อว่าหัวใจของประชาชนทั้งชาติก็เศร้าสลดใจแล้วก็อาลัยต่อการสวรรคตของพระองค์ท่านในครั้งนี้ด้วยครับพวกเราก็ขอเชิญชวนว่าเราก็ควรจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านตลอดไปครับและเชื่อว่าพระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในหัวใจชาวไทยตราบนิรันดร์ครับผม
0: หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพรุ่งนี้พบกับทีมงานสวทสุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ดิฉันพัทธิราธรรมาผู้ดำเนินรายการพร้อมทีมงานสวทพิษณุโลกลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจราจรและยกระดับการท่องเที่ยวนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานโดยยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามกฎหมายพร้อมนำพื้นที่ของรัฐกลับคืนสู่ประโยชน์ส่วนรวมแม้จะเห็นใจประชาชนบางส่วนที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการซื้อที่ดินโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงก็ตามนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลโดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติสำรวจพื้นที่ชายหาดในเขตอุทยานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือลอยน้ำรองรับโครงการโบ๊ทแท็กซี่เชื่อมการเดินทางทางทะเลระหว่างแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกับท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมีกำหนดติดตามสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามหาดใหญ่ย้ำคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและความปลอดภัยประชาชน
5: นางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการของสถานพยาบาลด้านความงามภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยระบุว่าจังหวัดสงขลามีคลินิกประเภทต่างๆกว่า700แห่งในจำนวนนี้เป็นคลินิกความงามกว่า200แห่งขณะที่ภายในศูนย์การค้าดังกล่าว มีคลินิกเสริมความงามเพียง11แห่งเท่านั้นส่วนใหญ่กระจายตัวในพื้นที่ภายนอกนางสาวสุภมาศได้กล่าวว่าจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านความงามของภาคใต้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาให้บริการเป็นจำนวนมากจึงขอให้ผู้บริโภคใช้ความระมัดระวังในการเก็บรักษาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเอกสารการชำระเงินหลักฐานการโอนเงินข้อความสนทนาทางแอปพลิเคชันเอกสารสัญญาหรือเอกสารรับรองต่างๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคุ้มครองสิทธิของตนเองหากเกิดปัญหาหรือข้อพิพาทภายหลังการได้รับบริการทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเสียหายหรือพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายการเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถร้องเรียนได้ผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชันและช่องทางออนไลน์ของสคบรวมถึงศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินและคุณภาพการให้บริการซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกหล่นโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนอย่างครบถ้วน
6: นางรุ่งนภาทองรักน้อยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ปัจจุบันได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ยืนยันตัวตนและลงทะเบียนในระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นี้เพื่อเป็นการเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจากข้อมูลทั่วประเทศพบว่ามีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า14ล้านคนแบ่งเป็นที่จังหวัดชัยภูมิ 37,286 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.16 ของประเทศซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์มากและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการประชาสัมพันธ์และติดตามให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้อย่างครบถ้วนซึ่งทางพมจ.ชัยภูมิและเครือข่ายอพม.ในพื้นที่ได้ดำเนินการเร่งติดตามให้ประชาชนกลุ่มตกหล่นเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนให้ได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวท.ชัยภูมิ
7: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: Soft Power ไทยคืออะไร
9: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
8: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: ข่าวดีมาบอก
13: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
14: ข่าวดีที่95
15: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.
16: ตื่นได้ตอนเย็นนอก
12: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
17: อ้าวปอดกับฟังแรกไหนมีชัยยุเนอะพี่ขึ้นสวทชระปูนนะเป็นประจำเนอะ
18: ได้เวลามาฟังข่าวดี
12: ข่าวเด่น
19: ข่าวดัง
12: เพลงลูกทุ่งม่วน
18: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทลปุน FM 95 MHz นะจ๊ะอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรเนาะรับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะจ๊ะวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะจ๊ะเริ่มต้นสัปดาห์สวัสดีวันจันทร์วันที่หลายๆท่านก็จะมีความหนักใจในการไปทำงาน นะวันหยุดมันอย่างว่าโวยนะวันจันทร์ทำละนะเจ้าลูกเด็กเด็กแดงเนาะละเล็กละอ่อนก็ไปโรงเรียนแถวมอกะเอ็นะ ใครที่มีวันเสาร์วันอาทิตย์เมินเอ็นะคุณผู้ฟังเจ้าก็เริ่มต้นสัปดาห์เนาะวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะเจ้าก็จะเจอกันในช่วงเวลาของรายการทางสวทลปูน FM 95 MHz นะเจ้าดีเจออยนันทพรนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะซึ่งเอามาพร้อมประเด็นข้อมูลข่าวสารนะเจ้าเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวนะเจ้าที่จะได้มาประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวคุณผู้ฟังในช่วงของรายการนะเจ้าวันนี้ก็มีหลากหลายเหตุการณ์หลากหลายข่าวสารตั้งแต่เจ้าเลยนะเจ้าวันนี้มีการรายงานคุณผู้ฟังศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวแห่งประเทศจีนนะเจ้าเปิ้นรายงานการเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ในภูมิภาคหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะเจ้า7:37 ของวันที่8มิถุนายนตามเวลาของกรุงปักกิ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่พิกัดลาติจูด 5.55 องศาเหนือแล้วก็ลองติจูด 125.1 องศาตะวันออกความลึกประมาณ40กิโลเมตรนะจ๊ะซึ่งหน่วยงานภูเขาไฟวิทยาของฟิลิปปินส์เนี่ยออกประกาศเตือนภัยเรื่องของคลื่นสึนามิเลยนะจ๊ะเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นพื้นที่ชายฝั่งขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุ่นก็ออกประกาศเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของประเทศตั้งแต่จังหวัดอิบารากิทางตะวันออกไปจนถึงจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่บริเวณหมู่เกาะฟิลิปปินส์ขึ้นในช่วงเช้านี้นะเจ้าซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยคือเฝ้าระวังแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะเจ้าขณะเดียวกันในโซนของประเทศไทยเฮานะเจ้าจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 8.2 บริเวณเกาะมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อเวลา 6:37 ตามเวลาของประเทศไทยนะเจ้าก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อประเทศไทยนะเจ้าซึ่งจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้แม้จะมีความรุนแรงมากนะเจ้าแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศหรือว่าการทำให้เกิดสึนามิในน่านน้ำของประเทศไทยเนาะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะเกิดทางฝั่งของน่านน้ำในส่วนของประเทศญี่ปุ่นอย่างเอ็นอาจารย์ซึ่งเปิ้ลก็ประกาศแจ้งเตือนกันไปเนาะคุณผู้ฟังนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะจ๊ะในช่วงเช้าของวันนี้นะเรื่องของแผ่นดินไหวซึ่งขนาดของแผ่นดินไหวนี่ถือว่าเป็นขนาดที่รุนแรงนะจ๊ะรุนแรงพอที่จะเกิดเหตุสึนามิได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังในเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่การประเมินนะเจ้าความรุนแรงจากหน่วยงานระดับโลกระดับโลกเนี่ยนะเจ้าศูนย์วิจัยธรณีศาสตร์แห่งเยอรมนีเนี่ยเปิ้ลประเมินว่าความรุนแรงมันจะเริ่มต้นที่ประมาณ 7.3 แล้วก็ถ้า 8.2 เนี่ยถ้าจุดศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดินเพียง10กิโลเมตรเนี่ยถือว่าเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นซึ่งส่งแรงสั่นสะเทือนขึ้นสู่พื้นผิวดินได้รุนแรงกว่าแผ่นดินไหวในระดับลึกนะเจ้าซึ่งผลกระทบของแผ่นดินไหวเนี่ยเนาะมันก็จะมีทั้งเรื่องของสึนามินะเจ้าทั้งเรื่องของแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างขึ้นนะเจ้าเนาะในส่วนของประเทศไทยเขาก็ยังติเรียนไปว่าบัดได้มีผลจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟิลิปปินส์ในครั้งนี้นะเจ้า 8.2ที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากนะเจ้าในระดับภูมิภาคแล้วก็ส่งผลให้เกิดการเตือนภัยสึนามิพื้นที่รอบข้างแต่ก็อย่างที่เรียนไปว่าไม่ได้มีผลกระทบใดๆกับประเทศไทยนะเจ้าอันนี้ก็แจ้งข่าวกันใน
ช่วงของรายการช่วงนี้ต่อละกันนะจ๊ะเนาะคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุ่นกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะฟังข่าวสารฟังสาระบันเทิงพ่องนะจ๊ะสาระความรู้พ่องนะจ๊ะวิทยุประเทศไทยตามชื่อเปิ้นว่าให้ความรู้คู่ความสุขนะจ๊ะ

FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ใกล้กันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าอุจาประชาสัมพันธ์ข่าวสารดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะเจ้าเนาะช่วงนี้ยังคงมีคำพยากรณ์อากาศนะเจ้าจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าคาดหมายลักษณะอากาศว่าละปูนนี่ก็ประมาณ60%ของพื้นที่นะเจ้าในส่วนของปริมาณฝนซึ่งภาคเหนือเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะเจ้าทั้งสองฝั่งเลยเนาะขอให้ประชาชนเนี่ยนะเจ้าระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะเจ้าน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่างๆไว้ตุ่ยนะเจ้าด้วยความห่วงใยกันในช่วงนี้ก่อของละปูนี่วันนี้ประมาณ60%ของพื้นที่นะเจ้าจัดว่าปริมาณฝนเนี่ยจะอยู่ในช่วงถ้าตกเนี่ยนะปริมาณน้ำฝนน่าจะวัดได้ที่ 0.1 ถึง 35 มิลลิเมตรนะเจ้าถ้าฝนตกเนี่ยนะเจ้าแต่ว่าก็บ่ได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบตกเยอะเนาะลักษณะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตกแบบปล่อยๆนะเจ้าตกเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถ้าตกนักๆเนี่ยตั้งแต่35ขึ้นถึง65มิลเนี่ยอันนี้จะอยู่ในโซนสีเหลืองละถ้า65ถึง100ซาวมิลนี่อยู่ในโซนสีส้มถ้า100ซาว5มิลขึ้นไปนี่โอ้โหเตรียมสวัสดีอุทกภัยได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังถ้ายิ่ง250มิลขึ้นไปเนี่ยยิ่งแบบว่าน่าจะมาหาอุทกภัยเลยทีเดียวนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ฝากนะเจ้าเฝ้าระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศดูแลตัวเกานะเจ้าป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักนะจากฝนที่ตกสะสมในระยะนี้เนาะบางทีนี่เดินไปไหนนี่รองเท้าบ่มีดอกยางนี่กับพะเลิดมื่นนี่ก็มีหนาคุณผู้ฟังคนเฒ่าคนแก่นี่ต้องระวังนะจากบางทีนี่เสียดายรองเท้ามันใส่ดีอยู่เอามันนะมันใส่ดีตึกนะเจ้าแต่ว่าตั้งปื้นมันบ่มีดอกยางละอีเนาะเวลาฝนตกเนี่ยไปหย่ําขี้เปอะหย่ําน้ําหน่อยนึงมื่นนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเวลาล้มหมอนนอนเสื่อไปแล้วเนี่ยนะเจ้าผะเลิดหน่อยนึงนี่นะโอ้ยฟกช้ําดําเขียวกระดูกเกาะบ่เจ๊ว่าจะแข็งแรงนะเจ้าอาจจะเป็นกระดูกเดาะกระดูกหักได้นะเจ้าอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะที่บางคนอาจจะมองข้ามไปนะเริ่มกันที่เรื่องรองเท้าเลย มันเป็นภัยใกล้ตัวเหมือนกันนะคุณผู้ฟังรองเท้าบ่มีดอกยางเนี่ยบางทีมันงามอยู่อ่ะมันเหมาะอยู่มันใส่ได้นะเจ้าอีป่ออีแม่ได้ตึงจะไข้คว้างนะกูนี้ลูกซื้ออีนะกูนี้หลานเอามาจากกรุงเทพปุ้นอีเนาะอันนี้หลานสั่งมาเฮ้อนะใส่ดีเอ้นะใส่เหมาะเอ้เนาะแล้วก็บ่ได้พอปืนดอกยางมันนะเจ้าคุณผู้ฟังอันตรายเนอะระมัดระวังนะจ๊ะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าพอพัดตกหกล้มไปเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เฮายากต่อการที่จะแก้นะเจ้าอุบัติเหตุเหล่านี้เฮาสามารถป้องกันได้นะเจ้าป้องกันได้พื้นที่มันลื่นๆเนาะเวลาฝนตกลงมาเฮาฮู้อยู่ละตาไหนมันมื่นมันลื่นเนี่ยก็ระมัดระวังความเสี่ยงในจุดนั้นนะเจ้าถ้ามันแก้ไขปรับปรุงแบบถาวรได้ก็คือแก้ไขปรับปรุงแบบถาวรนะเจ้าถ้ามันแก้ไขปรับปรุงบ่ได้เอ้นะก็คือระมัดระวังในจุดเสี่ยงนั้นนะเจ้าจริงๆถามว่ามันแก้ได้ก่อนมันแก้ได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าปัจจัยสำคัญคือมันต้องเสี่ยงสตางค์ในการแก้ เสี่ยงนักเสี่ยงน้อยอาจจะบอกพร้อมเสี่ยงสตางค์ในการแก้ปัญหาเรื่องของพื้นลื่นในบ้านในจุดนั้นจุดนี้เตือก็ฝากนะเจ้าได้ระมัดระวังในจุดต่างๆเหล่านี้ตุ่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังอย่างห้องน้ำห้องถ่ายอย่างเงี้ยเนาะคนเฒ่าคนแก่บ้านใดมีคนเฒ่าคนแก่เนี่ยไม่ต้องทำฮาวแล้วนะซื้อราวกันลื่นเนาะมาไว้ฮือคนเฒ่าคนแก่เปิ้นสาวเข้าห้องน้ำมาเข้าห้องน้ำก็สาวฮาวไว้เห็นหน่อยไอ้ที่มันจะมื่นลื่นบึ้นนะมันก็จะได้อันกำฮาวไว้พ่องนะเจ้าบรรเทาความรุนแรงที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มได้นะเจ้าบางทีนี่รักษาตัวมาจัดดีนะคุณผู้ฟังมามื่นก้นลงช่วงฝนตกกะมื่นหลังบ้านมื่นดินกะอย่างเงี้ยนะเจ้ากลายเป็น
รุนแรงที่สุดนะได้ยินข่าวบางทีก็เสียชีวิตเลยอีกก็มีนะเจ้าเนาะบางทีนี่ก็แข่งหักขาห้านเนาะเจ้าคุณผู้ฟังเพียจะยืนจะเดินได้เนี่ยโอ้ก็ลำบากเลยเนาะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังกันไว้ตัวนะเจ้าเรื่องของการระมัดระวังเนาะอุบัติเหตุอะไรอย่างต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของอุบัติเหตุทางถนนไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการระวังน้ำท่วมบางทีเรื่องใกล้ๆตัวเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังกันไว้ตัวนะเจ้าก็อุจากันเนาะคุณผู้ฟังแก้ง่อมแก้เหงากันแล้วก็ย้ำเตือนกันในบางเรื่องบางประเด็นนะเจ้าก็เอามาเล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

เพลงกันไปฟังข่าวกันไปนะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เปิดลงทะเบียนรอบใหม่เนาะหลายท่านก็น่าจะทราบข่าวละว่าตัวเก่าเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะจากกลุ่มเดิมก็คือกลุ่มผู้ที่เคยมีบัตร13ล้านกว่าคนเนี่ยนะเจ้าที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่ถึงวันเนี้ยต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าเนาะเปิ้นก็จะคือท่านกดยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเปิ้นจะไปพิจารณาแหมกรรมว่าท่านเนี้ยอยู่ในเงื่อนไขตามคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังเปิ้นกำหนดไว้ก่อนนะเจ้าคุณผู้ฟังแล้วก็ในกรณีที่ท่านเป็นกลุ่มคนที่เคยตกหล่นนะเจ้าก่อนหน้านี้เนาะเคยขอบัตรไปแล้วบ่ได้หรือบ่ได้ขอบัตรในช่วงก่อนนี้นะเจ้าท่านถือว่าท่านอยู่ในกลุ่มตกหล่นซึ่งก็มีรายชื่ออยู่ละเดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเจ้าหน้าที่ปลัดอำเภออย่างนี้นะเจ้าเปิ้นจะลงไปติดต่อท่านคนเดียวนะเจ้าส่วนกลุ่มที่ละฮาวล้ออยู่ไหนจะได้ก่ออันนี้ถือว่าท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะเจ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายทีนี้ถ้าถามว่าได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขเหมือนกันนะแต่ว่าก็บ่เคยได้รับการช่วยเตื้อเห็นนะเจ้าหรือมีเหตุที่ต้องเฮาก็ควรจะได้ก็เห็นนะเจ้าคุณผู้ฟังก็คือติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนอะอันนั้นเปิ้นก็จะดูในเรื่องสวัสดิการต่างๆให้ก่อนแต่ว่าในรอบนี้อาจจะบัตรันให้ท่านได้ยื่นเพื่อขอรับสิทธิ์เตื้ออย่างนี้นะเจ้าแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ในด้านอื่นๆโดยสามารถปรึกษากับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ได้นะเจ้าส่วนกรณีเรื่องของประเด็นเรื่องการยื่นภาษีลดหย่อนภาษีพ่อแม่นะเจ้าโอ้โหดูเปิ้นแสดงข้อคิดเห็นกันเนาะค่อนข้างที่จะหลากหลายนะเจ้าว่า

น่าจะคนละส่วนกันก่อหรือจะได้ก่ออีเจ้าคุณผู้ฟังล่าสุดนะเจ้าวันนี้นายเอกนิติธันประภาสนะเจ้ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะเจ้าเพื่อสัมภาษณ์ตั้งแต่เช้าเลยวันนี้นะถึงกรณีการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในการเอาชื่อป้อชื่อแม่ลดหย่อนภาษีจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะเจ้าว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีนะเจ้าและกระทรวงการคลังรับฟังความคิดเห็นของสังคมนะเจ้านายกหนูอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะเจ้าสั่งให้ทบทวนเจ้าในเรื่องดังกล่าวนี้นายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะเจ้าป้อนบอกว่าคือจริงๆแล้วสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจุดประสงค์ก็คือต้องการดูแลประชาชนที่เดือดร้อนที่บ่มีใครดูแลและก็บ่มีสิทธิ์อะหยังเนี่ยนะซึ่งก็บ่ได้เปิดทบทวนสิทธิ์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มีข้อร้องเรียนเข้ามามากมายว่าคนที่ถือสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบัน33กว่าล้านคนเนี่ยมีทั้งคนที่เดือดร้อนจริงคนที่เดือดร้อนปลอมเนี่ยก็มีนะเจ้าซึ่งรัฐบาลก็อยากจะให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปถึงคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงซึ่งวันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าได้ไปช่วยหาคนที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งอาจจะตกหล่นเนาะในช่วงระยะเวลา 4-21 มิถุนายนเนี่ยก็จะลงพื้นที่ไปตรวจติดตามจริงแต่ในเกณฑ์ข้อที่บอกว่าคนที่มีลูกดูแลอยู่แล้วโดยเอาชื่อพ่อแม่เนี่ยไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณผู้ฟังในสังคมไทยปัจจุบันเนาะจากข้อมูลที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิ้นระบุมาผมก็ฟังมานะจะมีลูกบางคนบ่ได้ดูแลพ่อแม่แท้เหมือนกันแต่ว่าก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเปิ้นก็ว่าก็มีความเป็นห่วงว่าการไปตัดสิทธิ์พ่อแม่ตัดเนี้ยอาจจะถูกกระทบได้นะเจ้านายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ไปทบทวนโดยมีคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าทำหน้าที่พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์นี้ตามข้อสังกัดของนายกรัฐมนตรีว่าเกณฑ์ตรงเนี้ยมันเป็นธรรมกับพ่อแม่ลูกที่ไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการใช้สิทธิ์ตรงนี้ก่อนนะเจ้าเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยฟังเสียงของสังคมแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตอนนี้ได้ดำเนินการสั่งทบทวนในเรื่องนี้แล้วเป็นกรณีเร่งด่วนเร็วที่สุดนะเจ้านักข่าวก็ถามนะเจ้าว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาเมินก่อนนายเอกนิติก็บอกว่าหลักการที่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เนี่ยได้มอบเพื่อคณะกรรมการสวัสดิการแห่งรัฐไปพิจารณาในกระบวนการทบทวนหลักเกณฑ์ได้อยู่แล้วซึ่งจะดำเนินการโดยด่วนที่สุดบ่ต้องเข้าครม.แล้วเอ็นนะเจ้าเมื่อถามว่าต้องทบทวนฐานเงินเดือนของลูกที่นำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีก่อนายเอกนิติก็บอกว่าวันนี้ได้มีการลดหย่อนภาษีไปแล้วในหลักเกณฑ์ที่เข้าครม.บ่ได้กำหนดไว้เพราะอาจจะเกิดความบ่เป็นธรรมกับปีที่แล้วที่ลูกได้นำมาลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะป้าก็คิดว่าอาจจะบ่ได้ใช้ในปีนี้เตื้อเพราะได้ดำเนินการผ่านไปแล้วสำหรับปีหน้าเนี่ยต้องทบทวนกันใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่หัวใจสำคัญของการที่จะนำเรื่องเข้าครม.ในสัปดาห์นี้คือการทบทวนนะเจ้าถึงกลุ่มคนที่ตกหล่นที่บ่มีโอกาสที่บ่มีไผดูแลเลยแล้วก็บ่มีในเรื่องของสวัสดิการที่จะดูแลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช้กันมาตลอด10ปีซึ่งก็ถูกร้องเรียนเป็นจำนวนมากนะเจ้าว่าคนที่ใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่บ่ได้เดือดร้อนแต่แล้วมาใช้สิทธิ์แอบอ้างตรงเนี้ยก็ต้องเอาคนกลุ่มเนี้ยนะจะออกจากสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อไปใช้สิทธิ์อื่นยกตัวอย่างเช่นคนที่ถูกตัดสิทธิ์จาก 13.2 ล้านคนที่บ่ได้อยู่ในกลุ่มเดือดร้อนบัจเจคนที่จนที่สุดเนี่ยนะหลายคนไปยื่นใบสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ก็บ่ได้เพราะถือว่าอยู่ในกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วจนที่สุดที่บ่มีเงินแม้จะเข้าไปสมทบไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคนกลุ่มนี้คือคนที่ต้องการรับการช่วยเหลือกลุ่มนี้ก็ต้องทบทวนนะเจ้าก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติเนี่ยนะเจ้าท่านก็บอกว่าสิ่งที่จะทบทวนเนาะถ้าตกหล่นจากสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสาเหตุที่เร่งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเรื่องนี้ภายในเดือนกรกฎาคมเพราะว่าวันที่1สิงหาจะสามารถให้คนที่หลุดจากสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้แล้วคนที่ตกหล่นที่เดือดร้อนนักๆนะเจ้าอยากจะให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิ์เพื่อความเป็นธรรมกับพ่อแม่ที่เอาลูกไปใช้สิทธิ์ที่ลูกเอาไปใช้สิทธิ์แบบบ่ฮู้ตัวเนาะอันนี้ป้าก็เข้าใจข้อกังวลของสังคม

นะเจ้าแล้วคนที่บ่ได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในวันที่1สิงหาคมจะได้2เดือนแม่นก่อเอ๊นะป้าก็บอกว่าจะได้2เดือนเพราะว่าคนที่ใช้สวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านกว่าคนเนี่ยคือคนที่เดือดร้อนแล้วคนที่บ่ได้เดือดร้อนมีข้อร้องเรียนมานักในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาว่าคนที่บ่เดือดร้อนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้เยอะเลยนะเจ้าคนที่เปิ้ลใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐคือเปิ้ลได้ 1,000 บาทก็ต้องสมทบเนาะคนกลุ่มนี้ถ้าเปิ้ลมีฐานะก็สามารถไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐร่วมจ่ายให้ส่วนหนึ่งได้นะเจ้าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนการนำชื่อใบลดย้อนภาษีกาอะไรอย่างต่างๆกาเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเปิ้ลก็แถลงให้ข้อมูลแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีการทบทวนซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีการทบทวนในเรื่องของเกณฑ์การนำชื่อพ่อแม่เนาะชื่อคนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปลดหย่อนภาษีนะเจ้าว่าจะทบทวนในเกณฑ์ข้อนี้ก็จะได้ก่อเอ็นอาซึ่งความคืบหน้าเป็นประการใดก็จะรายงานให้ท่านได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งต่อไป เอาใจเย็นๆเนอะข้อมูลก็มีความปรับเปลี่ยนไปได้ทุกวันเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารนะเจ้าสวทหลับปูนเขาก็จะกอยรายงานข้อมูลข่าวสารให้ท่านได้ทราบเป็นระยะต่อไปเจ้า

เร็วเร็วนะเจ้าคุณผู้ฟังป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บเนาะเวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะจ๊ะวันนี้ธรรมยาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะจ๊ะจะเข้าสู่วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงอำเภอป่าซางจังหวัดละปูนเนาะออกจากวัดบ้านเวียงหนองล่องที่อำเภอเวียงหนองล่องในช่วงเช้าวันนี้นะเจ้าแล้วก็เคลื่อนขบวนตามเส้นทางสู่วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงอำเภอป่าซางละนะเจ้าก็ค่ำนี้เชิญชวนนะเจ้าท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงเนาะที่วัดพระพุทธบาทตากผ้านะจะไปร่วมขบวนธรรมญาตราไปร่วมทำวัดสวดมนต์เย็นนะเจ้าสวดบารมี30ตัดครูบาศรีวิชัยกันกับตัวกันนะจะฟังพระธรรมเทศนาทำบุญตอดพระปานะเจ้าถวายบูชาเนาะครูบาศรีวิชัยเจริญจิตภาวนาตัวกันได้ที่วัดพระพุทธบาทตักผ้าส่วนวันพุธ9มิถุนายนนะเจ้าขบวนจะเคลื่อนจากวัดพระพุทธบาทตักผ้าเข้าสู่วัดโรมณียารามหรือว่าวัดกุลมรรคของอำเภอเมืองละปูนแล้วนะเจ้าก็เชิญชวนท่านใกล้ที่ไหนก็ไปที่ฮั่นเนาะ10มิถุนายนเนี่ยจะเคลื่อนจากวัดโรมณียารามที่ต้นธงนะจะเข้าสู่วัดจัมมเทวีตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนเฮาจากนั้นในวันที่11มิถุนายนก็จะมีพิธีสำคัญที่วัดจัมมเทวีนะเจ้าแล้วก็วัดพระธาตุนะเจ้า7โมงมาเช้าจะมีพิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่ครูบาศรีวิชัยพิธีส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยมีการแสดงซอพื้นเมืองนะเจ้าที่วัดจัมมเทวีจากนั้นในช่วงบ่ายช่วงค่ำนะเจ้าจะมีขบวนแห่ครูบาศรีวิชัยแล้วก็เครื่องสักการะจากพลังศรัทธามหาชนทั่วทุกหัววัดนะเจ้าร่วมกันเคลื่อนขบวนครูบาศรีวิชัยนั้นเข้าสู่วัดพระธาตุและก็จะเข้าสู่การประกาศนะเจ้าน้อมนำครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่ลานพระธาตุนะเจ้าเพื่อที่จะได้ร่วมกันประกาศที่กึกก้องเกรียงไกรนะเจ้าว่าครูบาศรีวิชัยเฮานั้นเป็นผู้ที่มีคุณอุปการมีผู้มีศรัทธาประชาชนมีลูกศิษย์ลูกหาที่ถือว่าท่านเป็นศูนย์รวมนะเจ้าจิตใจของพุทธศาสนิกชนของชาวล้านนาของคนทั่วทั้งประเทศไทยและก็คนในนานาชาติตยเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเขาก็จะได้ร่วมกันประกาศน้อมนำครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนาะปีนี้11มิถุนาเนี่ยครบรอบชาติการครูบาศรีวิชัย148ปีนะเจ้าปี2570เนี่ยจะครบ149ปีซึ่งภายในสิ้นปีเนี้ยทางประเทศไทยเฮาโดยรัฐบาลไทยเนี่ยนะเจ้าก็จะนำหนังสือที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่องค์การยูเนสโกเป็นกำหนดว่าการจะประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยจะต้องมีอย่างพ้องเนี่ยนะซึ่งในส่วนของประเทศไทยเฮาคณะทำงานนะเจ้าการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยซึ่งก็จะมีทางด้านของรัฐบาลกระทรวงวัฒนธรรมนะเจ้าหรือแม้แต่ในส่วนของวัดพระธาตุเฮาที่เป็นหัวลักษณ์สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังก็เอกสารเนี่ยเพิ่นทำออกมาละแต่บ่ใช่เอกสารเป็นภาษาไทยนะแปลเอกสารเป็นภาคภาษาอังกฤษนะเจ้าเป็นแล้วก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษที่คณะกรรมการขององค์การยูเนสโกเนี่ยเพิ่นเข้าใจเนาะเป็นภาคภาษาอังกฤษที่บางศัพท์บางคำเนี่ยก็บ่ได้เป็นการใช้ศัพท์ในลักษณะของการสื่อสารกันทั่วไปเป็นคำศัพท์เฉพาะทางวิชาการนะเจ้าซึ่งก็บ่ได้ถือว่าทำง่ายๆเนาะเล่มเนี้ยเปิ้นทำกันแล้วนะเจ้าซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบแล้วก็จะนำส่งเล่มเนี้ยภายในปีนี้นะเจ้าเพื่อกับทางองค์การยูเนสโกและปีหน้าที่ครูบาศรีวิชัยเฮาครบรอบ149ปีเนี่ยองค์การยูเนสโกเปิ้นจะอ่านเอกสารฉบับเนี้ยเจ้าแล้วเปิ้นก็จะตรวจคุณสมบัติเนาะว่าเป็นไปตามที่องค์การยูเนสโกกำหนดไว้1 2 3 4 5ก็นะเจ้าซึ่งก็จะเป็นคณะกรรมการยูเนสโกที่เปิ้นเป็นฝรั่งจากหลากหลายประเทศนะเจ้าผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายด้านก็ดูเอกสารกันที่แปลเป็นภาคภาษาอังกฤษถือเพ่นไปเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็จะไปดูคุณผู้ฟังแล้วก็จะไปอ่านศึกษาดูนะแล้วก็จะให้ความเห็นว่าอ่ะโอเคผ่านหรือไม่ผ่าน
ผ่านหรือไม่ผ่านผ่านหรือไม่ผ่านหมายความว่าจะประกาศที่ครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกก็เอนะจะในวาระครบรอบ150ปีชาตกาล150ปีของเปิ้ลคือปี2571แต่ว่าปี2570คือปีหน้าเนี่ยองค์การยูเนสโกจะพิจารณาละถ้าปีหน้านี่เขาฮู้ละนะจ๊ะว่าครูบาศรีวิชัยเขาจะได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกยูเนสโกจะประกาศก่อเอนะจ๊ะทีนี้ถ้าเขาฮู้ว่าเออเปิ้ลจะประกาศแล้วเปิ้ลโอเคละเอนะปี2571นี่คือเป็นปีที่ยิ่งใหญ่มากนะจ๊ะเพราะว่าเป็นปีครบรอบ150ปีชาตกาลของครูบาศรีวิชัยแล้วก็องค์การยูเนสโกประกาศแล้วว่าคือครูบาศรีวิชัยของเฮาเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาหรือว่าด้านผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยนะก็จะมีหลากหลายสาขาสาขาฮั่นสาขานี่เนี่ยนะเจ้าแต่ในส่วนของครูบาศรีวิชัยเฮาเนี่ยเสนอคือเป็นผู้ที่มีความสำคัญของโลกในด้านของการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนะเจ้าก็เดี๋ยวต้องรอผลการพิจารณาแต่ทั้งนี้กิจกรรมเดินธรรมยาตราเตสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกเนี่ยเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะเจ้าที่จะถูกบันทึกในเว็บไซต์ในแหล่งข้อมูลต่างๆคือคณะกรรมการขององค์การยูเนสโกและคนทั่วโลกได้หันว่าครูบาศรีวิชัยเฮาเนี่ยมีการยกย่องนะเจ้าในระดับนานาชาติฝรั่งปั้นหันโอ้มาอย่างคนยกครูบาเดินเตลตัวตังกาดระยะทางเป็นร้อยๆกิโลนะมันเนี่ยได้ยังใดเนี่ยมากี่ปีแล้วยังใดนะจ๊ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แล้วก็จะถูกบันทึกไว้ในเว็บไซต์นะจ๊ะในชุดข้อมูลที่จะนำเสนอต่อองค์การยูเนสโกว่าเราได้มีการประกาศยกย่องแล้วก็เทิดทูนครูบาศรีวิชัยจะได้พองแล้วจำเป็นจะได้เนี่ยที่เปิ้ลถึงจะได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าเพราะด้วยความศรัทธาของพี่น้องประชาชนเฮาเพราะด้วยการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของครูบาศรีวิชัยในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการทำดีนะเจ้าสร้างคุณงามความดีต่างๆคือกับสังคมนะเจ้านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮาร่วมด้วยช่วยกันเพราะฉะนั้นไกลที่ไหนก็ไปที่หันไปร่วมกันน้อมนำทรงครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าถ้าเฮาบ่ทรงครูบาศรีวิชัยเตื้อนี้นะเจ้าคงบ่ฟังต้องรอแห่ง50ปีก่อนนะจะตันเจ้นเฮาก่อแอก็บ่ฮู้เหมือนกันนะเจ้าเพราะว่าแห่ง50ปีไปหน้าเพราะนั้นถึงจะมีโอกาสประกาศชื่อแห่งรอบหนึ่งนะเจ้าเปิ้นได้ประกาศผิดพลาดรอบนี้ไปเอ้าทรงต่อแห่งใหม่รอบ151ปีบ่ได้นะเจ้าเปิ้นต้องรอรอบ50ปี100ปีปุ่นถึงจะเสนอได้นะเจ้าอันนี้ก็ประกาศประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้ต่อยละกันนะเจ้าอ้าวเวลาเสี่ยงแล้วต่อยนะเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดี

จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาผู้ท่านห่วมกิจกรรมธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต่อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมญาตราอัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นทางธรรมญาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายน

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรค์ค่ะ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับมาเอาป้ากันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับวันนี้มากับลมและหลายพื้นที่ก็มีฝนนะครับช่วงนี้ก็มีฝนนะร้อยละ60ของพื้นที่ภาคเหนือนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนาะมาวันห่อนเนาะมาแล้งอ่ะกะจะฝนจะล้มกันจะนี่เนาะร่างกายก็จะปรับตัวบัตันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับที่สวทลปูนขณะนี้มืดฟ้ามืดฝนและก็มีลมแรงนะคุณฟังครับท่านในตีสัญจรเดินทางไปสื่อกับเข้ากับป่ากับบ้านกับจองนะก็ถ้าเจอลมเจอฝนก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าและอันดับแรกก็คือลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและก็เพื่อนร่วมทางนะครับอู้ถึงในเรื่องของรถของล้าของการสัญจรนะครับวันนี้นะใกล้10โมงนะครับตีสวทลปูนนะครับมีผู้หญิงนะขับรถมาจะกลับรถตีสวทลปูนนะครับแต่ก็บ่ป่นเนาะเอาไฟหน้าตั้งซ้ายนะจนประตูของสวทลปูนนะแล้วก็จนกำแพงเป็นหูเหี้ยนะครับจอดรถมาพอรถตัวเก่าเหี้ยแล้วก็บ่ได้มารายงานตัวบ่ได้มาแจ้งนะครับกล้องวงจรปิดจับได้นะครับกล้องวงจรปิดของสวทลปูนนี่มีนะเห็นชัดตัวนะครับก็ขอฮือเข้ามาติดต่อนะมาอู้มาเอ๋ยกันติสวทลปูนนะครับบ้านไผ่ญาติพี่น้องนะรถ SUV นะสีออกดำๆนะครับหมูฟังแล้วกับนี่ก็ไฟหน้านะตั้งหน้าซ้ายนะถ้ามีหอยยุบหอยบุบแล้วก็มีสีติดนะสีเขียวนะสีหัวนะสีเขียวกับสีชมพูนะครับสีชมพูนั่นสีประตูเล็กนะแล้วก็สีเขียวนั่นก็สีหัวของสวทลปูนะคือมาอูมาเอ่ยมาอูมาคุยกันตีสวทลปูนวันพรุ่งนี้ได้นะครับกล้องวงจรปิดมีนะครับถ้าบ่มานะคือเวลา2วันนะครับก็จะมีการแจ้งความดำเนินคดีเน้อคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นนะมาอูมาเอ่ยกันนะครับคุณผู้ฟังพากันในช่วงแรกวันนี้นะคุณผู้ฟังครับนอกเหนือจากเรื่องราวนะเรื่องรถเรื่องร้านนะเรื่องฝ้าเรื่องฝนก็สำคัญเนาะช่วงแรกนี้ติดตามกันหน่อยนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี่มีฝนฟ้าคะนองนะครับภาคเหนือของเฮาร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันในเรื่องของฝนฟ้ากันตัวนะช่วงนี้ครับแล้วก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะดิจิโอมก็ได้ไปร่วมประชุมนะจังหวัดลำปูนเป็นก็มีการประชุมเตรียมรับมือนะภาวะฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี2569นะผู้ว่าก็กำชับทุกภาคส่วนพร้อมช่วยเหลือประชาชนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาอู้มาเอ่ยกันช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับ

กลับเข้ามาป้ากันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับก็มาติดตามกันในเรื่องของตีจังหวัดลาปูนอกช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีการประชุมเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยปี69นะครับทางผู้ว่าราชการก็ได้กำชับทุกภาคส่วนนะครับพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับอ่ะฟังข่าวนี้กันดีกว่าเนาะช่วงเวลา 14:00 นที่ผ่านมานะครับที่ห้องประชุมจามเทวีชั้น4ศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับก็เป็นประธานการประชุมเนาะศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูนอุทกภัยดินถล่มประจำปี2569ครั้งที่1โดยมีเป้าหมายสำคัญนะครับในการประชุมในครั้งนี้นะนั่นก็คือเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนนะรวมถึงการวางแผนบรรเทาความเดือดร้อนคือการพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีบุคคลสำคัญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยบอกว่าจะเป็นปลัดจังหวัดลำพูนนะนายปีชาสมชัยนะครับนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอจากทุกอำเภอสื่อมวลชนและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งที่ประชุมครับก็ได้มีการรายงานสถานการณ์และการคาดการณ์สภาพอากาศตีหน้าเฝ้าระวังโดยแบ่งเป็น2ช่วงเวลาสำคัญได้แก่ห่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม69นี่นะครับระหว่างนี้นะครับต้องเฝ้าระวังภาวะฝนทิ้งช่วงและช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี่นะก็เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้มีข้อสั่งการและก็เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติหลายเรื่องเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรนะครับเรื่องนี้ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานด้านการเกษตรในพื้นที่นะเร่งลงพื้นที่แจ้งเตือนและคือคำแนะนำแก่เกษตรกรเพื่อเป็นการเตรียมแผนรับมือกับภาวะฝนทิ้งช่วงที่กำลังจะมาถึงเพื่อลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรนะครับมีการเฝ้าระวังระดับพื้นที่

ในเรื่องของการขุดลอกคูคลองนะครับซึ่งผู้ว่าละปูนก็ได้ประสานงานครับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนาะเพื่อเตรียมนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ดำเนินการขุดลอกลำน้ำปิงในบริเวณร้อยต่อจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดละปูนนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับก็มีการสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจแล้วก็กำจัดผักตบชวาในลำน้ำและคลองต่างๆอย่างเร่งด่วนหากพบว่ามีสิ่งกีดขวางทางน้ำก็ให้ดำเนินการจัดเก็บทันทีนะครับในเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับหน่วยงานสาธารณสุขครับก็ได้รายงานฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นะซึ่งจะต้องได้รับการเฝ้าระวังและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษทันทีหากเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นซึ่งตอนท้ายของที่ประชุมครับผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนะตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงและก็อุทกภัยปี69เน้อคุณผู้ฟังครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวนะวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังเร็วหน่อยเนาะคุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงกันยาวๆนะครับเนื่องจากอดิจิโอมวุฒิชัยเนาะก็มีภารกิจที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่นะครับวันนี้ก็จะลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น. ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมหารือทวิภาคีมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้านกระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมหารือทวิภาคีเต็มคณะร่วมกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างรอบด้าน
2: วันนี้เวลา 15 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศณธรรมเนียบรัฐบาลเวียดนามโดยมีนายเลมินเฮงนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมหารือข้าราชการเต็มคณะณสำนักงานนายกรัฐมนตรีเวียดนามโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณต่อการต้อนรับและเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเยือนครั้งนี้ซึ่งเป็นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการประสานจุดแข็งทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้แทนของไทยประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพได้เข้าร่วมหารือกันพร้อมเพรียงเช่นเดียวกับฝ่ายเวียดนามที่มีรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเข้าร่วมซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยผลของการหารือมีสาระสำคัญที่น่าสนใจดังนี้ความสัมพันธ์ด้านทวิภาคีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการหรือ JCR เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือโดยประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้ด้านเศรษฐกิจมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านยุทธศาสตร์ Tree Connect หรือการเชื่อมโยง3ด้านได้แก่การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ไทยได้เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และส่งเสริมความร่วมมือภาคการธนาคารโดยฝ่ายเวียดนามพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกและดูแลภาคเอกชนไทยที่เข้ามาลงทุนด้านความมั่นคงและภูมิภาคทั้งสองประเทศเห็นชอบยกระดับความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกันตลอดจนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้กับอาเซียนในเวทีโลกซึ่งผู้นำเวียดนามได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในการส่งเสริมสันติภาพในเมียนมาความเชื่อมโยงคมนาคมและความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ส่งมอบนกกระเรียนจำนวน6ตัวเพื่อนำไปอนุรักษ์และขยายพันธุ์ในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนต่อประชาชนซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยเน้นปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะเร่งนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดา กรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดโดยตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้รัฐบาลตั้งใจจะแก้ไขปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันได้แก่การลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงได้รับสิทธิ์ด้วยการคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและมีความแม่นยำสูงขึ้นทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ได้ระดมสรรพกำลังจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่ประชาชนถึงบ้าน
4: แต่ว่ามีความไม่สบายใจในเรื่องเกณฑ์นี้นะครับมีข้อสั่งการที่ทบทวนเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้ได้เดินต่อนะครับมีเรื่องโดยเฉพาะกวาดผู้ตกหล่นขึ้นมานะครับวันนี้กำลังเดินกันอย่างเข้มข้นแต่ในที่สุดแล้วการรั่วไหลต้องลดลงผมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องควบคุมกันอย่างรอบคอบอย่างที่บอกครับคงไม่มีเกณฑ์ใดๆที่ทำให้การรั่วไหลไม่เกิดขึ้นเราต้องทำให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
3: ทางนี้เมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วจะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการรวมถึงพิจารณาข้อกฎหมายด้วยว่ามติดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบด้วยหรือไม่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ขณะเดียวกันฝ่ายปกครองทั่วประเทศระดมกำลังเคาะประตูบ้านช่วยประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางไม่ต้องเดินทางเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการถึงบ้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้มีการระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรวมพลังผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายกว่า1ล้านรายตกหล่นจากระบบสวัสดิการของรัฐซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านและครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมลงพื้นที่ยืนยันตัวบุคคลและดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบให้ถึงบ้านอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทุกระดับลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิ์อย่างครบถ้วนและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันการเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้าน
5: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยสร้างสังคมดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ณนิคมสร้างตนเองควนขนุนตำบลลานคอยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากควบคู่กับการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมผลักดันการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยขณะเดียวกันยังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญด้านคนพิการทั้งการผลักดันเพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าการพัฒนาระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นการสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการให้ได้รับค่าตอบแทนและการเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสูงสุด 300,000 บาทเพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงสวัสดิการพัฒนาศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
1: นายกสมาคมกุ้งไทยชื่นชมรัฐบาลยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์สู่การเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล เตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันพรุ่งนี้
6: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์และล่าสุดมาเลเซียได้ขอเลื่อนการหารือกับฝ่ายไทยออกไปโดยยังไม่มีกำหนดวันใหม่ทำให้สมาคมเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการเจรจาระหว่างหน่วยงานระดับกรมแต่จำเป็นต้องอาศัยกลไกระดับรัฐบาลเข้ามาช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งล่าสุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมยกระดับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนควบคู่กับการเร่งดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการเชื่อมโยงตลาดการหาตลาดทดแทนและการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพื่อลดผลกระทบในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเช่นเดียวกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ส่งสัญญาณพร้อมใช้กลไกระดับรัฐมนตรีในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียซึ่งหากการหารือระดับกรมประมงยังไม่สามารถหาข้อยุติได้โดยพร้อมประสานตรงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียและพร้อมเดินทางไปหารือด้วยตนเองเพื่อเร่งคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ทั้งสองฝ่ายต้องได้รับประโยชน์ร่วมกันนายเอกพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่าในพรุ่งนี้สมาคมกุ้งไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากภาคการผลิตผู้เพาะเลี้ยงผู้ผลิตลูกกุ้งและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะเข้าหารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยระหว่างการรอการเจรจากับมาเลเซียจะขอให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการที่ต่างฝ่ายต่างนำมาใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้าระหว่างกันพร้อมย้ำว่าจากการดำเนินการของรัฐบาลที่ยกระดับการแก้ปัญหาทั้งในมิติการเจรจาระหว่างประเทศและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายในประเทศเป็นทิศทางที่สมาคมเห็นว่าถูกต้องเพราะปัญหานี้กระทบห่วงโซ่อุตสาหกรรมและยิ่งแก้ไขได้เร็วเท่าไหร่ความเสียหายก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กกต.ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติการประกาศรายชื่อและการถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาน
7: ายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่3การเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาพร้อมเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งที่ดีต้องเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมที่จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีองค์ประกอบสำคัญ2ส่วนได้แก่พื้นที่นอกหน่วยเลือกตั้งซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาเสียงและการใช้สิทธิ์ของประชาชนและพื้นที่ภายในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายโดยยืนยันว่าระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยถูกออกแบบให้มีความโปร่งใสเปิดเผยและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
8: แบ่งเป็น2ส่วนก็คือคนกับระบบระบบเนี่ยผมก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าระบบการเลือกตั้งประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดตัวระบบนะครับแต่สิ่งพวกนี้มันจะไม่สำเร็จได้เลยถ้ามันขาดซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเราออกแบบการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
7: ด้านว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการหากต่อมาพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกกต.ยังคงมีอำนาจดำเนินการถอนชื่อผู้สมัครได้โดยกรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 4,431,676 คนขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมีจำนวน 4,383,723 คนซึ่งแตกต่างกันเนื่องจากเงื่อนไขทางกฎหมายที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีทำให้ผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่และยังไม่ครบกำหนดจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเว้นแต่จะดำเนินการเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
9: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครอยู่ที่4ล้าน4นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ที่4ล้าน3ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไม2อย่างมันถึงไม่ตรงกันคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเงื่อนไขบอกว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับผมยกตัวอย่างผมมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตหลัก4มา10ปีแสดงว่าผมมีสิทธิ์เลือกทั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากทมถูกมั้ยครับแต่ปรากฏว่ามันมีคนหลายคนในพื้นที่กทมเนี่ยมีการย้ายไปในเขตพื้นที่กทมเช่นในปีนี้ผมอาจจะย้ายทะเบียนบ้านผมไปอยู่เขตบางแค แต่อยู่เขตบางแคได้8เดือนนะแสดงว่าที่เขตบางแคในปัจจุบันเนี้ยผมมีสิทธิ์เลือกประเภทเดียวคือเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะสิทธิ์ของการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครยังไม่เกิดคราวนี้กฎหมายก็เขียนว่าถ้าเกิดคุณประสงค์จะเลือกสกให้คุณไปเพิ่มชื่อณที่สุดท้ายที่คุณมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันเกินกว่า1ปีแสดงว่าถ้าผมต้องการเลือกสกผมก็ย้อนมาที่เขตหลัก4อีกครั้งหนึ่งเพื่อขอเพิ่มนะฮะถ้ากรณีแบบนี้เราก็จะดีดชื่อของผู้ว่าและของสกมาอยู่ที่เขตหลัก4เหมือนเดิมนะฮะด้วยเงื่อนไขกฎหมายบอกว่ากรณีเพิ่มชื่อถอนชื่อเนี่ยให้ดำเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันคืออย่างช้าต้องภายใน17มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายนะครับ
7: ขณะที่ร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เปิดเผยว่าการดำเนินงานด้านสืบสวนและไต่สวนไม่มีประเด็นที่น่ากังวลเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นโดยสถิติการร้องเรียนในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีเรื่องร้องเรียนประมาณ40เรื่องและเมืองพัทยาประมาณ6เรื่องซึ่งถือว่าไม่มากส่วนมาตรการป้องปรามเชิงรุกกกต.ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตำรวจรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินต่างๆติดตามข้อมูลด้านการข่าวและความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ผิดปกติสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงวุฒิสภาเร่งปรับกฎหมายและบูรณาการร่วมกับกสทช.สกัดกั้นเนื้อหาอนาจารเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนพร้อมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport มีความโปร่งใส
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ได้พิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการเผยแพร่สื่อรามกอนาจารบนสื่อสังคมออนไลน์ของนาวาตรีวุฒิพงษ์พงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภาโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงว่ากระทรวงได้เร่งปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลไปแล้วกว่า 20,000 รายการพร้อมประสานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกจากนี้เตรียมปรับปรุงกฎหมายบทลงโทษผู้เผยแพร่และเร่งพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ตรวจจับคัดกรองเนื้อหาตลอดจนบูรณาการร่วมกับกสทช.เพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลสื่อออนไลน์และลดช่องโหว่ทางกฎหมายอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังยืนยันว่าโครงการ Thailand AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการอย่างโปร่งใสเนื่องจากการจัดซื้อไม่ได้จำกัดเพียงผู้ให้บริการรายเดียวแต่ครอบคลุมผู้ประกอบการกว่า8รายรวม14แพลตฟอร์มและหากพบการทุจริตสามารถร้องเรียนต่อปปช.ได้ซึ่งโครงการนี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนำร่อง5ล้านคนมุ่งเน้นให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปนักเรียนประชาชนและข้าราชการได้ยกระดับการใช้เทคโนโลยี AI และต่อยอดการประกอบอาชีพโดยใช้ช่องทางร้านสะดวกซื้อและสื่อออนไลน์ในการกระจายข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดประชุม FBI National Academy Associates ชูความร่วมมือสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติยุคดิจิทัลรับมือภัยหลอกลวงออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
11: พลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapter Retaining Conference หรือ FBI MAA ครั้งที่27ณโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในยุคดิจิทัลโดยกล่าวว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือขยายการกระทำผิดและหลบเลี่ยงการตรวจสอบโดยเฉพาะภัยหลอกลวงทางออนไลน์ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายดังกล่าวเช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาคทั้งนี้การประชุม FBI MAA ภายใต้หัวข้อร่วมพลังปฏิบัติการการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัลถือเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมกันพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ร้านค้ารายย่อยไทยช่วยไทยพลัสอย่ากังวลรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังย้ำดูรายได้ทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการรัฐบาลขอให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะเกณฑ์การเสียภาษีดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงเข้าร่วมโครงการขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่สรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางเกิน 1.8 ล้านจะต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ทุกคนหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยซึ่งมาเลเซียพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นในทุกด้านเนื่องจากมาเลเซียและฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรใกล้ชิดและขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนปลอดภัยพร้อมอวยพรให้เข้มแข็งและกล้าหาญในวันที่เผชิญกับความยากลำบากในวันข้างหน้าขณะที่สำนักงานป้องกันพลเรือนของฟิลิปปินส์ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย15รายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นยังคงเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการอพยพและการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่ากองกำลัง IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของอิหร่านในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน11ลูกเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการรายงานความเสียหายและขีปนาวุธของอิหร่านทั้งหมดถูกสกัดกั้นได้สำเร็จขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นของอิหร่านอ้างว่ากองกำลังปกป้องอิสราเอลเปิดฉากโจมตีโรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในเมืองบันดาเอมาชาลทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลไม่ตอบโต้การโจมตีขีปนาวุธครั้งล่าสุดของอิหร่านท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบาง างแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง18เซนติเมตรและเวลา 17:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
16: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพรันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาครับวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569ผมณถนนชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยโสดาคุณอัครเดชคัมภีระคุณคุณกรสิมพิทักษ์นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็วันนี้เดินทางกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปแข่งขันสนามแรกของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนะครับก็แพ้หมดเลยนะครับใน4นัดที่แข่งขันนะครับแพ้ล่าสุดก็สุดท้ายก็แพ้เช็ค0ต่อ3เซตแพ้ขาดเลยนะครับต้องบอกว่าแพ้ขาดเลยนะครับ0ต่อ3เซต14 25 19 25แล้วก็11 25นะสู้ความแข็งแกร่งความดุดันของเช็คไม่ได้นะเขาใหญ่กว่าแล้วเขาบล็อกได้ดีจริงๆนะครับแพ้4นัดรวดนะครับแพ้เซอร์เบีย0ต่อ3เซตแพ้จีน2ต่อ3เซตแพ้เบลเยียม2ต่อ3เซตแพ้สาธารณรัฐเช็ค0ต่อ3เซตนะครับแล้วก็วันนี้นักกีฬาของเราก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเดินทางกลับมานะโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็บอกว่าเราพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่และดีที่สุดถึงแม้ว่าผลการแข่งขันจะไม่ได้เป็นตามเป้าที่วางไว้แต่เราก็พบว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างอย่างน้อยเราก็ได้แต้มมาในระดับหนึ่งนะครับเราได้2แต้มนะครับแล้วก็เสียดายที่พลาดโอกาสที่จะรับชัยชนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายสำหรับทุกคนนะครับการในการนำกลับมาปรับปรุงหรือจุดด้อยข้อบกพร่องของเราเรามี

แฟนคลับนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งให้เราได้ฮึกเหิมมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนคู่อื่นนะในแมตช์สุดท้ายนะในแต่ละแข่งกันที่แคนาดาที่บราซิลด้วยนะเบลเยียมชนะเซอร์เบีย3-2เซตนะครับญี่ปุ่นชนะเยอรมนี3-0เซตจีนชนะโปแลนด์3-1เซตนะครับบราซิลชนะอิตาลีนะครับ3-2เซตสหรัฐอเมริกาชนะเยอรมนี3-0เซตบังการีตุรกีชนะบังการี3-1เซตญี่ปุ่นชนะแคนาดาเนี่ย3-2เซตนี่ครบทุกภูมิภาคที่แข่งขันกันนะครับก็คะแนนตอนนี้เนี่ยบราซิลเนี่ยแข่ง4นัดนะเท่ากับญี่ปุ่นเลยชนะรวด4นัดเท่ากันเลยนะครับมี11แต้มเท่ากันนะครับอิตาลีเนี่ย อยู่ที่3นะครับมี10คะแนนนะครับ4นัดนะครับแล้วก็เช็กเกียนะครับ9คะแนนสหรัฐกับจีนมี8คะแนนอยู่ที่5ที่6โปแลนด์กับแคนาดาอยู่ที่7ที่8นะครับมี7คะแนนนะครับเนเธอร์แลนด์นะครับอยู่ที่9มี6คะแนนนะครับ10 11 12เป็นเบลเยียมตุรกีเซอร์เบียนะครับ5คะแนนเท่ากันนะครับแล้วก็13เยอรมนีมี4คะแนนนะ14 15ก็คือฝรั่งเศสและยูเครนแล้วก็16บังการีนะครับมี3คะแนนนะครับ17ไทยนะครับมี2คะแนนและ18สาธารณรัฐโดมินิกันนะครับนะแพ้รวด4นัดมันก็ไทยเลยได้1แต้มนะครับนี่ผ่านสัปดาห์แรกนะครับเล่าให้ฟังบอกให้ฟังนะครับส่วนสัปดาห์ที่2ที่เราจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับในกลุ่มนะยูเครนบังการีแคนาดาและก็เนเธอร์แลนด์นะครับประเดิมสนามวันพุธที่17มิถุนายนนะครับมีเวลานะครับก็เกือบ10วันนะในการที่เราเตรียมทีมทั้งร่างกายและก็จิตใจเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับวันพุธที่17มิถุนายนเจอยูเครนนะครับพฤหัสที่18เจอบังการีนะครับวันเสาร์ที่20เจอแคนาดาและวันที่4นะครับมาที่4นะ21มิถุนายนเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับนะครับแล้วก็ทุกนัดของไทยจะแข่งในเวลา 20:30 น.นะครับแฟนวอลเลย์บอลที่มีตั๋วอยู่แล้วนะครับไปให้กำลังใจที่สนามได้เลยนะครับส่วนที่ไม่สะดวกนะครับเราส่งแรงเชียร์แรงใจผ่านช่องทางของแอปพลิเคชัน Monomax แล้วก็ช่อง Monomax Sport ช่อง29นะครับนี่แจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเรื่องของฟุตบอล U19 ปีนะครับของเราค่ำคืนนี้จะลงแข่งขันนะครับฟุตบอล U19 ปีเจอกับมาเลเซียโอกาสเข้ารอบเราก็มีนะจะเป็นที่2ของกลุ่มก็มีเราก็มีแต่ว่าเราเป็นที่1ของกลุ่มอยู่นะครับเจอกับมาเลเซียนะครับ 20:00 นนะครับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนอายุ19ปีนะครับกลุ่ม B นัดที่3ไทยเจอกับมาเลเซียนะครับ11ผู้เล่นของเรานะครับมีทางด้านของภูมิรัฐพีสรีบุญญากุลผู้รักษาประตูนะครับวิชันอินอารามหมายเลข2นะครับนะหมายเลข3สุรชัยบุญชารีหมายเลข4จิรพงษ์แช่มสกุลหมายเลข6ดนุพลบุพภานะครับหมายเลข10กัปตันทีมพิชยาคงศรีนะหมายเลข11ณัฐกิจโพสีนะครับหมายเลข12อภิวัตละอองใบนะครับละอองไขขออภัยนะครับแล้วก็หมายเลข18พิยดาล่าสวัสดิ์หมายเลข19สุวกรพลสันและหมายเลข21นะครับภัทรธรบุราณสุขนะครับวันที่8มิถุนายนนะครับ 20:00 นไทยเจอกับมาเลเซียที่สนามมอยา1สเตเดียมนะครับช่องทางการติดตามชมถ่ายทอดทาง BG Sport นะครับเราลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับนะในการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับอีกครั้งในรอบ9ปีนะครับเราผ่าน2เกมแรกชนะบรูไน 9-0 ชนะสิงคโปร์ 4-0 มี6คะแนนเป็นจ่าฝูงลูกได้เสียดีกว่ามาเลเซียเยอะครับบวก13ประตูนะครับมาเลเซียนะอยู่ที่2ของกลุ่มนะครับแต่ว่าบวก7นะฮะเราลูกได้เสียมีมากกว่า6นะครับตามเงื่อนไขของการเข้ารอบคือแชมป์กลุ่มของทั้ง3กลุ่มและทีมอันดับที่2ดีที่สุด1ทีมผ่านเข้ารอบนะครับเงื่อนไขของเรามาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับเราชนะมาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีในฐานะแชมป์กลุ่ม B นะครับหากเราเสมอมาเลเซียก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันในฐานะกลุ่ม B เนื่องจากผลประตูได้เสียดีกว่ามาเลเซียหากแย่สุดแพ้มาเลเซียซึ่งผมก็ไม่อยากให้เกิดแฟนฟุตบอลชาวไทยก็ไม่อยากให้เกิดนะแต่ถ้าเกิดขึ้นมาจริงๆเราก็ไปลุ้นอันดับที่2ดีที่สุดไปแข่งกับกลุ่ม A กลุ่ม C ซึ่งจะตัดผลการแข่งขันของทีมอันดับสุดท้ายของออกนะฮะก็ในกลุ่ม C มี3ทีมกลุ่ม A มีกลุ่ม A และ B มี4ทีมนะครับก็ไปวัดกันอีกทีนึงนะก็ถือว่าเป็นงานหนักนะครับนะคืออย่าไปแพ้มาเลเซียว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือการทวงบัลลังก์แชมป์อาเซียนของรุ่น19ปีอีกครั้งในรอบ9ปีนะนะครับชมกันในค่ำคืนนี้20:00 นนะครับนอกจากนั้นนะได้เชียร์กันแหละนะนอกจากได้เชียร์กันแหละเพราะว่านี่คือความหวังของเราถ้วยหนึ่งนะครับ19ปีนะครับส่วนโค้กครับนะรอบชิงชนะเลิศโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจบลงไปแล้วนะครับ
นะกันทารมนี่นะ

0: กันธารมนะครับก็ชนะคู่ต่อสู้ขาดเลยนะ 4-0 มั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยกันธารมนะชนะนะครับเรือนกีฬาศรีสะเกษนะครับ4-0นะผมดูอยู่คุ้นๆว่า4-0นะขออภัยเดี๋ยวดูสกอร์ก่อนนะครับกันธารมคว้าแชมป์นะครับคว้าแชมป์โค้กคัพภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรอบชิงชนะเรือนกีฬาศรีสะเกษนะครับก็คว้าแชมป์ไปนะครับ 4-0 แหละนะถ้าจำไม่ผิดนะครับยิงกันเยอะนะฮะแล้วก็คว้าแชมป์ไปนะครับก็จะเป็น2ทีมนะไม่ว่าจะเป็นกันธารมกับเรือนกีฬาศรีสะเกษก็จะเป็นเข้าสู่รอบสุดท้ายนะรอบ12ทีมสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับภาคต่อไปสนามต่อไปก็ไปที่สนามกลีบบัวกลีบบัวสเตเดียมนะครับสนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ16-21มิถุนายนนะครับที่กาญจนบุรีหาอีก2สโมสรจาก32ทีมนะครับเข้าไปสู่รอบชิงแชมป์ภาคและขออภัยชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปนะครับ32ทีมแข่งแบบน็อกเอาท์นะแพ้ตกรอบฟุตบอลโค้กครับอายุ17ปีเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยนัดเดียวตกรอบนะนัดเดียวตกรอบนะต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเข้าสู่รอบรองได้ชนะรอบรองเป็น2ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ไปชิงแชมป์ประเทศไทยต่อชิงแชมป์ประเทศไทยก็นู่นแล้วสิงหาคม22-23นี่รอบชิงชนะเลิศนะครับที่สนามสุพชัยไปรอดูกันนะโค้กครับปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับจากโค้กครับ U23 ของเราอุ่นเครื่องแพ้เกาหลีใต้นะมันก่อนที่รายงานไปนะครับนะเราก็จบเกมด้วยสกอร์ที่แพ้เกาหลีใต้นะครับอุ่นเครื่องของฟีฟ่านะครับ2-3นะครับก็โค้ชวังทศชัยดำรงองค์ตระกูลนะครับก็สลับกันนะครับส่งทั้งแกนหลักแกนตัวสำรองลงมานะครับเราลองทีมคุณผู้ฟังครับเรื่องของผลการแข่งขันก็เรื่องของผลการแข่งขันแต่ว่าเรามีการลองทีมเพราะว่านักกีฬาหลายคนต้องไม่ใช่จะให้ตัวจริงเล่นทั้ง90นาทีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมนะครับเราก็ตัวสำรองที่มาทดแทนกันนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าเกิดตัวจริงเก็บตัวสำรองที่เป็นตัวหลักในตำแหน่งต่างๆพอลงแข่งขันแล้วมันจะเหมือนกับทดแทนกันได้ไหมเพราะว่าในการแข่งฟุตบอลเอเชียนเกมเนี่ยนะครับมีหลายแมตช์นะมีหลายแมตช์นะครับนักกีฬาก็ต้องทางด้านของทดแทนกันในทุกๆตำแหน่งนะครับนะก็เราแพ้ไปน่าเสียดายนะ 2-3 แต่ว่าแพ้เพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแก้เกมกันนะเปลี่ยนผู้เล่นนะครับก็ทศชัยดำรงองค์ตระกูลก็คงจะได้เห็นนะครับว่านักกีฬาของเราเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรแล้วก็ได้เจอเกาหลีใต้ด้วยเกาหลีใต้มีนักเตะคนนึงอ่ะที่เล่นในลีกพรีเมียร์ลีกด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์นะครับจะเตะกับอีกนัดนึงนะครับแบบปิดนะครับไม่มีการถ่ายทอดสดให้ชมนะครับแต่จะมีการรายงานผลก็คือเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ปทุมธานีสเตเดียมนะครับวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกานะครับนะส่วนฟุตบอลหญิงของเราสุดท้ายก็ชนะอุซเบกิสถานนะ 1-0 นะครับก็วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะฟุตบอลหญิงภายใต้การคุมทีมของโค้ชอันเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินนะครับก็วันพรุ่งนี้ก็จะเจอกับเมียนมาอันดับที่55ของโลกนะครับที่ทุวนาสเตเดียมนะครับพรุ่งนี้ 17:30 นะครับจบการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะพรุ่งนี้จะรายงานให้ทราบในแวดวงกีฬาทันพอดีแหละแข่ง 17:30 ก็จบประมาณก่อนทุ่มนึงนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงของเราชุดใหญ่นะฮะที่จะเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมทั้งชุดชาย23แล้วก็หญิงชุดใหญ่ของเรานะครับเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมนะครับต้องตอนนี้เดินทางไปอุ่นเครื่องกันนะครับจากเรื่องของฟุตบอลนะครับไปดูกอล์ฟนะกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ที่2ของปีศึก US Women Open Presented byอาลีนะครับพา71ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับรอบสุดท้ายนะครับโปรเมียปาจารีอนันฤกานะครับทำ5เบอร์ดี้1โบกี้นะครับเก็บเพิ่มอีก4อันเดอร์พารอบสุดท้ายสกอร์รวม2อันเดอร์พาปิดฉากอันดับ8ร่วมเป็นผลงานดีที่สุดของนักกอล์ฟไทยนะอันดับที่8ร่วมส่วนโปรจิตอาทิยาทิติกุลครับยังไม่สามารถคว้าแชมป์นะเมเจอร์ในการที่2ของปีได้นะจบอันดับที่28ร่วมนะวันสุดท้ายน่าจะตีเกินไป3โอเวอร์พาร์เลยทีเดียวนะครับแชมป์เป็นของเนลลี่คอต้าครับนี่โปรกอล์ฟมือ1ของโลกนะครับโปรกอล์ฟมือ1ของโลกชาวอเมริกันนะครับสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์เอาชนะชาลีฮาวนะครับจากอังกฤษแล้วก็กาบี้โลเปสจากเม็กซิโกที่คว้าอันดับที่2ร่วม1สโตรกนะฮะทำ8อันเดอร์พาร์นะฮะทางด้านของเนลลี่คอต้านะฮะตอนนี้น่าจะเป็นคว้าแชมป์เมเจอร์แล้วน่าจะอยู่ยาวๆนะมือ1ของโลกนะนะคว้าแชมป์เมเจอร์คะแนนสะสมเยอะด้วยนะครับนะคว้าแชมป์ไปนะครับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่4ของเนลลี่คอต้านะครับแล้วก็เป็นแชมป์เมเจอร์ที่4ของการเล่นอาชีพกอล์ฟของตัวเธอด้วยนะครับโดยแชมป์ที่เธอได้เมเจอร์รายการแรกก็คือ เชฟรอนแชมเปี้ยนชิพนะรายการเมเจอร์แรกของปีที่เขาคว้าแชมป์เมื่อเดือนเมษายนนะครับคราวนี้ก็ได้มาอีกแชมป์หนึ่งโอ้โหถนัดกับเมเจอร์ทั้งเลยนะนาลีคอต้าสมราคาเบอร์หนึ่งของโลกแหละนะครับส่วนนักกอล์ฟของเราคนอื่นๆนะก็ทำผลงานติดท็อป60นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแพตตี้นะครับประพังกรธวัฒนกิจนะฮะ2โอเวอร์พาร์22ร่วมนะฮะโปรจิโน่บอกไปแล้วอาทิยาทิติกุล3โอเวอร์พาร์28ร่วมและอดีตแชมป์อย่างโปรเมเอเรียจุฑานุการนะครับ10โอเวอร์พาร์อันดับ60ร่วมนะฮะนี่เรื่องของกอล์ฟมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับส่วนเรื่องของกรีธานะครับโอ้โหฮือฮากันเลยสำหรับทางด้านของน้องบิวภูริพลบุญสอนนะครับรายการแข่งขันกรีธารายการที่ไต้หวันเนี่ยนะครับนะ4คูณ100ก็คว้าเหรียญทองนะครับไต้หวันโอเพ่นนะนำทีมของเรา4คูณ100คว้าเหรียญทอง38วิกว่าๆแต่ว่าที่ฮือฮาคือบิวภูริพลบุญสอนวิ่ง200เมตรนะครับคว้าเหรียญทองสถิติแหมเกือบทะลุเพดานนะแหม20วินะฮะ 20.03 วินาทีนะฮะโอ้โหถ้าต่ำกว่า20ก็คือ19นะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะได้ 20.03 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของประเทศไทยนะบิวพุทธพลมูลสอนเคยทำ200เมตรไว้ 20.07 วินาทีนะครับในปี2025ปีที่แล้วปีนี้นะที่ไต้หวันโอเพ่น 20.03 นะฮะโอ้กำลังจะผ่านทะลุผ่านกำแพง20ไปลงไปต่ำกว่านี้นะ 19.90 19.99 รอลุ้นอยู่นะฮะแล้วก็ได้เหรียญทองที่งานคู่ต่อสู้เกือบ 20-30 เมตรนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งทวัชชัยทิมเอียดนะครับ20.84แต่วิ่ง200เมตรของรายการไต้หวันโอเพ่นเนี่ยเขาแบ่งเป็น2กลุ่มนะเพราะว่ามีฝนตกด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็คนที่ทำเวลาดีที่สุดนะในแต่ละกลุ่มรวมกันนะฮะก็ได้เหรียญไปนอกจากบิวเหรียญทองแล้วทวัชชัยทีมเอียดนะครับได้ที่1ของกลุ่ม2นะแต่ว่าสถิติเป็นที่4ก็พลาดเหรียญไปนิดเดียวนะครับนะบิวนอกจากจะได้อันดับ1แล้วนะครับในปีนี้เนี่ยผลงานที่ได้200เมตรนะ 20.03 นะครับบิวขึ้นสู่อันดับที่19ของโลกนะใน World League ก็คือตารางของWorld Athletic นะอันดับผลการวิ่ง200เมตรชายประจำปีนี้นะในกรีธาโลกนี่แหละนะครับอันดับหนึ่งที่ทำงานดีที่สุดก็คือทางด้านของกาฟส์นะครับจากออสเตรเลียคนนี้เคยทำไว้ 19.67 ในปีนี้นะ 19.67 แคนนี่เบนเรกจากสหรัฐ 19.69 แล้วก็ซินเนชิโปเคมบิลจากแอฟริกาใต้ 19.77 นะแล้วก็อังเดรเดกราสจากแคนาดา 19.84 ที่5นี่คุ้นๆอยู่ว่าจะเป็นเจลานี่วัสกินจากสหรัฐ 19.87 นะครับส่วนบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยนะครับ 20.03 นะฮะการนักวิ่งที่จะฝ่าทะลุแต่ละวิต้องบอกคุณฟังนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเห็นว่าวินาทีเนี่ยต้องรักษาวิ่ง200เมตรเนี่ยช่วงโค้งเนี่ยวิ่งทะแยงโค้งตัดโค้งมันดูดกับแรงโน้มถ่วงของโลกสับมือยังไงนะมือคือสับมือในช่วงของเข้าโค้งมือซ้ายมือขวาช่วงเข้าโค้งซ้ายใช่ไหมโค้งซ้ายตัดมามือซ้ายมือขวาเนี่ยแทคติกในการสับมือไม่เหมือนกันนะครับการสับมือสะบัดมือในการวิ่งเข้าโค้งไม่เหมือนกันไม่เหมือนทางตรงนี่เราเห็นนะสับมือแต่ว่าทางโค้งเนี่ยนะครับการสับมือซ้ายกับมือขวาไม่เหมือนกันแล้วก็การก้าวแต่ละทุก5ทุก100เมตรในทางตรงนะฮะจะใช้กี่ก้าวนักกีฬาจะซ้อมนะฮะและใช้พลังกล้ามเนื้อสะโพกเยอะที่สุดนะใช้กล้ามเนื้อสะโพกให้ถูกที่สุดนะนักกีฬาก็จะสร้างเขาเรียกว่าอะไรจะสร้างศักยภาพในการวิ่งของตัวเองนะครับโอ้โหนี่ทางด้านของบิวพลพลได้โค้ดแบรสลีย์นะเข้ามาเนี่ยทำให้วิ่งดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับเรานอกจากได้เหรียญทองนะ200 4คูณ100ชายแล้วนะเราได้เหรียญทองจากการแข่งขันหลายประเภทนะ4คูณ100เมตรชายเนี่ยที่ได้เหรียญทองนะก็มีณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมบิวพลพลไม้บุญสอนนะไม้2ไม้3ชยุทธคงประสิทธิ์แล้วก็ไม้4ต้าสรัตดาบังนะครับคว้าเหรียญทองนะส่วน4คูณ100เมตรหญิงได้เหรียญเงินนะฮะมนัสยาสารมโนเบลจิรพัฒน์ขันออนตาสุการดาเพชรรักษาแล้วก็อธิยาเพชรกูนะน้องไอนะฮะคว้าเหรียญเงิน 44.68 เหรียญทองของอินเดียแล้วก็เหรียญทองแดงไต้หวันนะครับนะฮะแล้วก็เราในประเภทลานได้4เหรียญทองในไต้หวันโอเพ่นนะครับ ประเภทลานได้มา4เหรียญ นะฮะกระโดดค้ำนะอ้าวได้มา4เหรียญก็คือ3เหรียญเงินนะครับแล้วก็1เหรียญทองแดงนะกระโดดค้ำคือไกรวิทย์ปัญญาสวัสดิ์นะครับขวางคอนชายนะกิติพงษ์บุญมาวันนะครับกระโดดค้ำก็คือปิยดาบุญกว้างนะครับส่วนเหรียญทองแดง1เหรียญจากทุ่มน้ำหนักครับมาร์คครับเอกรินบุญลาภนะครับก็เรารวมรวมก็คือ3ทอง6เงินแล้วก็2ทองแดงในการแข่งรายการนี้นะครับบิวคนเดียวก็2ทองละนะครับก็ยินดีกับนักกีฬาของเราด้วยนะครับสนามกีฬาปานเฉียวเมืองไชเปสาธารณรัฐจีนไต้หวันนะครับนักกีฬาไทยลงแข่งขันในคว้ามารวมแล้วก็3ทอง6เงินแล้วก็2ทองแดงนะครับก็ยินดีด้วยแล้วรอดูนะรายการต่อไปนะครับพูดถึงวิ่งแล้วนะก็เมืองสนิกจันทบุรีนะครับก็มีการแข่งขันวิ่งที่จันทบุรีนะครับก็สนิกนะครับเมืองจันนะหาดคุ้มวิมานนะขึ้นเนินโอ้โหเนินทั้ง10โลแล้วก็21กิโลเนินทั้งนั้นเลยนะก็เรียกเนินหรือภูเขานะครับแต่ว่านักวิ่งระดับทีมชาติไทยไปแข่งขันกันนะครับ21กิโลชายเนี่ยเป็นของบิ๊กณัฐวุฒิอินนุ่มนะก็คว้าแชมป์สนิก21กิโลเอาชนะน้องมังกรนะพงศกรสุขสวัสดิ์นะได้ที่2นะครับนะส่วนหญิงเนี่ยนะนักกีฬาก็น้องสุนะนะฮะน้องสุริยาสนเสมคว้าเหรียญทองนะครับสปินขึ้นเนินพญาคว้าเหรียญทอง1ชั่วโมง27บิ๊กนะครับได้เหรียญทอง21กิโลเนี่ย1ชั่วโมง13นะแล้วก็ส่วนสุของผู้หญิงเนี่ย1ชั่วโมง27แล้วก็ครูขมอนอนุวงศ์สอน1ชั่วโมง28นะครับแล้วก็หมูน้อยปียนุสุขชาติ1ชั่วโมง29 10กิโลเนี่ยนะครับแชมป์10กิโลก็คือน้องอินทัศน์จงใจจิตนะครับประมาณ33 34นาทีนะครับ34นาทีนะครับนะก็ส่วนในประเภทหญิง10กิโลก็เป็นของนิดานะนัทประพัฒน์ศรีขำกูลนะครับคว้าอันดับที่1ไปนะครับ37นะ37นาทีกว่าๆนะครับนี่คือการแข่งขันวิ่งนะที่สนิทจันทบุรีนะครับนะฮะส่วนการแข่งขันโมโต GPคุณผู้ฟังครับโหการคว้าแชมป์กลางปีครั้งที่100อย่างยิ่งใหญ่ของมาร์คมาร์เกสนะครับจากดูคาติเลโนโวนะสมราคาแชมป์โลก7สมัยนะครับในการแข่งขันสปินเรสเมื่อวันเสาร์นะเขาเอามาเป็นที่1นะทิ้งขาดเลยไหนบอกว่าเจ็บแต่เจ็บจริงนะครับมาร์คมาร์เกสแขนขวาเจ็บเข่าขวาเจ็บคือเจ็บทั้งตัวแต่มาด้วยใจนะฮะขับแทบจะมือเดียวอะนะครับนะฮะมือซ้ายมีชาด้วยนะฮะมือขวาไม่ใช่กาแฟนะคุณผู้ฟังสนามบาราดอนปาร์คเซอร์กิตฮังการีนะสนามที่8นะครับสปินเรสมาร์คมาร์เกสคว้าแชมป์อันดับที่1นะครับแล้วก็มีทางด้านของที่2ก็คือเปโดอาคอสตาที่2นะครับแล้วก็มีทางด้านของเฟอร์นันเดสที่3นะครับแล้วพอถึงรอบเมนเรสในวันอาทิตย์นะครับปรากฏว่าแข่งขันกันรอบแรกก็ชนกัน4คันนะครับในจังหวะที่ฮอเก้มาตินของอาร์เพเลียเรซซิ่งรถเสียจังหวะนะมีการรถสะบัดคลัตช์เสียเกียร์หลุดนะฮะไปกระแทกกับเพื่อนร่วมทีมอย่างมาโคเบเชติที่มีแต้มนำอยู่นะครับล้มไม่คนเดียวไม่พอพาเพื่อนล้มไปด้วยนอกจากนั้นเฟมินอันเทแกนะครับกับราอูลเฟอร์นันเดสจากแพ็คเฮ้าส์กับเกสรีเรซซิ่งก็ตีลังกาไปด้วยกันธงเหลือง4คนนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะคือทางด้านของฮอเก้มาตินนะครับนะรถสะบัดนะก็ล้มพาไปด้วย4คนนะครับแต่ว่าการชิงชัยหลังจากธงเหลืองธงเหลืองของ MotoGP ห้ามแซงนะขับได้พอธงเหลืองลงปั๊บเนี่ยก็อัดกันอย่างสนุกละนะนะครับก็แข่งกันต่อนะครับเปโดคอสตาก็โหจากนักบิดรุ่นน้องนะชาวสเปนของ Red Bull KTM Factory นะก็สูสีแลกกับมาร์คมาร์เกสแลกกันไปแลกกันมาผลัดกันนำผลัดกันตามแต่มาร์คมาร์เกสครับก็มีความเก่าในจังหวะที่ทางด้านของเปโดคอสตานะยางเริ่มหมดความเร็วไม่สามารถอัดเพิ่มได้นะมาร์คมาร์เกสค่อยเบียดแล้วก็แซงฮะแซงไปตั้งแต่รอบ15นะก็เป็นจ่าฝูงและเข้าเส้นชัยเป็นที่1นะครับคว้าแชมป์กลางปีรายการที่100นะสมราคาเลยเป็นนักบิดมอโต GP นะคนที่3แล้วนะครับในประวัติศาสตร์ที่ทำสถิตินี้นะครับต่อจากจาโคโมอาคอสตินีคนนี้ทำได้112ครั้งคว้าแชมป์นะแล้วก็มีต่อมาก็คือทางด้านของวาเลนติโนรอสซี่ครับ VR46นี่วาเลนติโนรอสซี่ตัวนี้เป็นหัวหน้าทีมแล้วนะค่ายรถนะครับวาเลนติโนรอสซี่นะครับ115ครั้งแล้วก็มาร์คมาร์เกสครับ100ครั้งครับ ส่วนอันดับที่2รอกันต่อนะนะครับเอโดคอสตานะครับนะเรดบูล KTM ได้แค่ที่2นะแล้วก็ที่3เป็นโอ้โหอดีตแชมป์จากลูคาติเรเนโวนะฮะค่ายเดียวนะทีมเดียวกับมาร์คมาร์เกสนะครับก็คือฟานเชสโกบันยาย่านะนะหนีขึ้นมาขึ้นโพเดียมได้นะเกือบโดนไอโอกุระไล่แซงได้ด้วยนะนะครับนี่คือการแข่งขันนะครับ MotoGP สนามต่อไปสนามที่9ฮะรายการแกรนด์ปรีออฟเชคเกียนะที่ออโตโดรโมเบอร์โนประเทศเชคเกียนะครับ19ถึง21มิถุนายนแฟนๆความเร็วรอติดตามกันนะครับสวัสดีคุณคุณนิดนิตยาเข้ามาทักทายกันคุณมาลีนะครับนะฮะคุณวัฒนชัยนันแสงจันทร์ไอแซคสวัสดีครับพี่นุสวัสดีครับฟังจากจันทบุรีจันทบุรีขึ้นเพิ่งจัดการแข่งขันซินิกจันใช่ไหมนะครับวิ่งที่เนินคุ้งนางพญากันมานะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะโอ้โหคนไปเยอะมากเลยนะฮะคุณคณิงนิดคุณพี่สุจิตราคุณลมใต้ปีกนัดคุณสุภวรรณนะครับคุณประพัฒน์นะฮะคุณอัชรานะครับขอบคุณมากคุณนิรวรรณด้วยนะฮะคุณพี่รจนาขอบคุณทุกท่านแหละนะที่เข้ามาทักทายกันขอบคุณมากนะครับเรื่องของเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นนะครับรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเนี่ยเมร่าแอนเดเยวานะครับนักเทนนิสวัย19ปีมือ8ของรายการเอาชนะมายาสวาลินสก้ามือ114ของโลกชาวโปแลนด์ที่มาจากรอบคัดเลือกนะครับ 6-3-6-2 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวแกรนด์สแลมผลแรกไปครองนะครับก็เป็นแชมป์หญิงเดี่ยวโอเพ่นอายุน้อยนะครับตั้งแต่น้อยสุดนะนับตั้งแต่โมนิก้าเซเลสอดีตมือ1เคยคว้าแชมป์ตอนนั้นเนี่ย16ปี189วันนะครับส่วนในประเภทชายนะอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ3ของโลกวัย29ปีก็คว้าแชมป์ชายเดี่ยวนะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันเอาชนะฟราบิโอโคโบลี่มือ10จากอิตาลี3-2เซตนะครับตอนที่เสมอ2-2เนี่ยเซตสุดท้ายชนะ 6-1 นะเซเวเรฟเนี่ยเข้าชิงก่อนหน้านั้นแกรนด์สแลม3ครั้งแต่ไม่สำเร็จครับนะแต่คราวนี้ไปชิงกับฟาบริโอโคโบลี่ไงก็เลยคว้าแชมป์นะก่อนหน้านั้น US Open French Open Australian Openได้แต่พระรองครับคราวนี้ได้แชมป์สักทียินดีด้วยยินดีด้วยซาวาเรฟนะครับนะฮะแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบนะครับมีฟุตบอลอุ่นเครื่องมากมายนะครับในฟุตบอลโลกนะครับก็อุ่นเครื่องกันอยู่นะตอนนี้การแข่งขันก็ยังไม่เกิดขึ้นยินดีกับลาวด้วยนะฮะทางด้านของสปป.ลาวก็ได้สิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลกคราวนี้ได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดด้วยนะนะครับร้อยกว่านัดอ่ะนะล่าสุดขอบคุณทางยินดีกับทางลาวทีวีนะแพลตฟอร์มลาวทีวีก็ถ่ายทอดสดแล้วก็ไฮไลท์ด้วยนะครับด้านของลาวได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026ครบ104นัดนะดูฟรีผ่านแพลตฟอร์มลาวทีวีของไทยไม่รู้นะว่าไปก่อนคริสเตียนอีริกเซนนะครับก็อุ่นเครื่องให้กับเดนมาร์กเจอกับยูเครนวูบอีกครั้งหนึ่งก่อนนั้นวูบนะครับเมื่อ5ปีก่อนคราวนี้วูบอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหก็ขอให้หายป่วยไวๆนะคริสเตียนอีริกเซนนะครับโปรตุเกสชาติชิลีด้วยนะครับบราซิลก็ชนะเหมือนกันนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้ครับเวลาหมดเวลาผมณัฐรณ์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมคิมี่อันโตเนลลี่คว้าแชมป์การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรั้งจ่าฝูงคะแนนสะสมโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความยินดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางสาวรูอิสอาเบอร์ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาคนใหม่ในวันที่8มิถุนายน2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งแคนาดาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งความปรารถนาดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาประเทศไทยและแคนาดามีสัมพันธไมตรีที่มั่นคงยาวนานอย่างรากลึกลงด้วยความเข้าใจอันดีและค่านิยมร่วมกันประเทศของเราทั้งสองได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในกิจการหลากหลายด้านทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนแคนาดาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านเราจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายสว่างทัดเทียมกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีนำคณะข้าราชการและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569และสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1ถึงแห่งที่7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีและจังหวัดลำพูนโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและพระสมุรัฐภูมิมหาปัญโยวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันพุทธศักราช2568จุฬารามาสิริราชธรรมศาสตร์โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประธานกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568นำคณะผู้บริหารคณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2568และผู้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายบัณฑิตธรรมประจำจิตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณดาอิงคุลานนท์รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งที่8ณหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนาตำบลนาบัวอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือสมุดภาพลายผ้ามัดหมี่ชัยภูมิและผ้าไหมมัดหมี่ลายหมี่ไร่ขอเฉลิมพระเกียรติ70พรรษานายสุวัฒน์ไวยจัญญาศิลปินดีเด่นจังหวัดนนทบุรีสาขาวรรณศิลป์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกวีร่วมสมัยนำคณะสมาคมกวีร่วมสมัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรื่องพระบุญญาล้นเกล้าปลวงชาวไทยหนังสือเรื่องเจ้าฟ้าวิสิตศิลปินหนังสือประวัติและผลงานกวีร่วมสมัยเรื่องร้อยกวีร่วมสมัยเล่มที่1และเล่มที่2หนังสือเรื่องผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยหนังสือเรื่องร้อยลักษณ์ศักวาปริศนาคำไทยหนังสือเรื่องรามเกียรติ์คำกลอนหนังสือเรื่องร้อยรถบทกวี100ปีพุทธทาสและหนังสือเรื่องสะพานฝันบันไดดาวเวลา 13:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการหัวข้อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและศาสตราจารย์ยอสเซเดสณอาคารถาวรวัตถุเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศบูชาพระรัตนตรัยในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569เวลา 19:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงถนนเจริญกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลประธานกรรมการบริษัทสหสินิมาจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวกัญสุดาทองมีขวัญและนางสาวกัญวราสุขสนานผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางณฤมลล้อมทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหสินิมาจำกัดกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจประกอบด้วย5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสราญองค์ที่2ขับขานความทรงจำองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณองค์ที่4สืบสานภัตราภรณ์ไทยและองค์ที่5เอเดลไวส์ รักแท้แด่ปวงชนเมื่อจบการแสดงพระราชทานพระราชบรมพระบรมราชวโรกาสให้ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับลีลาผู้ควบคุมวงดนตรีผู้แทนนักแสดงผู้แทนนักร้องและผู้อำนวยการแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้ตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสนพระราชหฤทัยในดอกเอเดลไวส์เป็นอย่างยิ่งโดยพระราชทานพระราชดำริให้มูลนิธิโครงการหลวงทำการศึกษาวิจัยและทดลองปลูกจนสามารถขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงได้สำเร็จในประเทศไทยณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เอเดลไวส์จึงเปรียบเสมือนราชินีดอกไม้แห่งเทือกเขาแอลป์เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แห่งรักแท้เป็นความงดงามที่แข็งแกร่งสื่อถึงความรักแท้ที่มั่นคงและความงามที่บริสุทธิ์ทั้งนี้การจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอเดลไวส์พราวพร่างกลางดวงใจในครั้งนี้เป็นการนำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาร้อยเรียงผ่านการแสดงจำนวน5องค์ได้แก่องค์ที่1บทเพลงเริงสรานการถ่ายทอดบทเพลงจากละครบรอดเวย์ระดับโลกอันเปี่ยมด้วยความไพเราะความสุขและความประทับใจผ่านศิลปินคุณภาพของเมืองไทยและการแสดงนาฏลีลาร่วมสมัยที่สื่อถึงความงดงามของศิลปะการแสดงสากลที่เปรียบเสมือนดอกเอเดลไวส์อันอ่อนโยนงดงามและเปล่งประกายอยู่กลางดวงใจถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความรักความหวังและความรื่นรมองค์ที่สองขับขานความทรงจำการถ่ายทอดบทเพลงแห่งความทรงจำอันเป็นทรงคุณค่าผ่านบทเพลงจากละครภาพยนตร์และบทเพลงร่วมสมัยที่อยู่ในความประทับใจของประชาชนชาวไทยสะท้อนเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนในสังคมไทยผสมผสานการขับร้องโดยศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่ร่วมกับการแสดงประกอบจากคณะนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความงดงามและคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมไทยองค์ที่3เลิศล้ำปรีชาญาณการแสดงชุดสร้างสรรค์ผสมผสานศิลปะท้องถิ่นศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุงเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยใช้ศาสตร์หนังตะลุงผสมผสานกับศาสตร์โนราให้เป็นหนึ่งเดียวนำมาผูกร้อยเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาทิด้านการบินด้านการทหารด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านกีฬาและด้านสังคมถ่ายทอดผ่านตัวละครผู้ถูกปลุกจากผืนหนังตะลุงมามีชีวิตแสดงโดย7นางเอกหนังตะลุงจากวิทยาลัยนาฏศิลปะพัทลุงองค์ที่4สืบสานภัตราภรณ์ไทยการแสดงนาฏลีลาผ่านนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าไทยด้วยสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ให้สูญหายและเพื่อสะท้อนให้เห็นการสวมใส่ผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยที่มีความงดงามอยู่ทุกยุคทุกสมัยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทรงส่งเสริมงานศิลปหัตถศิลป์มรดกของชาติอันทรงคุณค่าการแสดงชุดนี้สื่อให้เห็นภาพกระบวนการในการผลิตผ้าไทยโดยเริ่มตั้งแต่การเก็บหม่อนกลายเป็นเส้นใยถักทอจนเกิดการเป็นผ้าอันวิจิตรงดงามในทุกภาคของประเทศไทยองค์ที่5เอเดลไวส์รักแท้แด่ปวงชนการขับร้องประสานเสียงเพลงเอเดลไวส์จากคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยบทเพลงที่ถ่ายทอดความจงรักภักดีจากหัวใจของปวงชนชาวไทยแสดงถึงความปลาปลื้มใจที่ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีของประชาชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหว ดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 20:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการเนื่องในวันครบรอบ1ปีของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ไม่ควรละทิ้งความพยายามในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพียงเพราะว่าเกาหลีใต้ไม่สามารถเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองเองได้พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าหากเกาหลีใต้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองญี่ปุ่นอาจจะไม่ยอมนิ่งเฉยจนท้ายที่สุดแล้วทุกประเทศจะหันไปพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และภูมิภาคนี้จะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ในที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโจยองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระบุว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไม่อาจต่อรองได้อย่างเด็ดขาดและเกาหลีเหนือจะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามใดๆสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศคองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า500รายในจำนวนนี้เสียชีวิต91รายนอกจากนี้ยังพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวจำนวน117รายส่วนผู้ป่วยอีก283รายยังคงอยู่ในระหว่างการแยกกักตัวหรือเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกยังเตือนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลายังคงเกิดอย่างต่อเนื่องและจำนวนผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหากไม่มีการใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ชนิดดังกล่าวในตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาร์เมเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่าพรรคสัญญาพลเมืองซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอาร์เมเนียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนิโคลพาชิเนียนได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งรัฐสภาอาร์เมเนียเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.8 ส่วนพรรค SA ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีแนวความคิดสนับสนุนรัสเซียมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 23.3 นายกรัฐมนตรีพาชิเนียนให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับบรรดาชาติตะวันตกต่อไปควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาร์เมเนียและรัสเซียด้านนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีพาชิเนียนที่พรรครัฐบาลคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้สำเร็จพร้อมเน้นย้ำว่าสหภาพยุโรปให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นหุ้นส่วนกับอาร์เมเนียในฐานะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่กำลังมีความใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปมากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันรถสูตร1ชิงแชมป์โลกรายการโมนาโกกรังปรีรอบชิงชนะเลิศคิมี่อันโตเนลลี่นักขับดาวรุ่งจากเมอร์เซเดสเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง23นาที 31.243 วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนอันดับ2เป็นของลูอิสแฮมิลตันจากเฟอร์รารี่และอันดับ3ได้แก่ไอแซคฮัตจาจากเรดบูลผลการแข่งขันสนามนี้ส่งผลให้อันโตเนลลี่คว้าชัยเป็นสนามที่5ติดต่อกันเก็บเพิ่มเป็น156คะแนนรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมประเภทนักขับ ขณะที่ Mercedes คว้าชัยชนะต่อเนื่องเป็นสนามที่6สำหรับการแข่งขันสนามถัดไปจะมีขึ้นในรายการบาร์เซโลนากาตาลุญญากลางปีที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้การแข่งขันเทควันโดกลางปีรายการโรม2026 World Taekwondo กลางปีซีรีส์ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด5คนผลการแข่งขันวันสุดท้ายในรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายพัชรกัณฑ์พูนเกิดแพ้มิลาน่าเบคูโลวาจากรัสเซีย1ต่อ2ยกขณะที่ชุติการจงกลรัตนวัฒนาตกรอบแรกหลังแพ้จิงหยูมาจากจีน0ต่อ2ยกส่วนรุ่น58กิโลกรัมชายศิรวิทย์มหามัดพ่ายฟูคานอูเบเดจากตุรกี0ต่อ2ยกในรอบแรกสรุปผลงานการแข่งขันรายการนี้ทัพเทควันโดทีมชาติไทยไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้และจบการแข่งขันโดยไม่มีเหรียญติดมือสมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกร่วมสร้างสีสัน13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
4: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยมีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับหนึ่งของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือหนึ่งทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัล 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและร่วมเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาจากหลากหลายประเทศพร้อมได้พบกับนักกีฬาระดับโลก
5: ก็เป็นการแข่งขันหมากรุกสากลโดยผ่านระบบของอีสปอร์ตนะครับโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นจาก11ชาติอาเซียนโดยที่มือหนึ่งของแต่ละชาติที่ส่งเข้ามาแข่งขันครั้งนี้รวมกับ5 invitation ซึ่งจะเป็นแมกนัสคาร์ลสันแล้วก็จะเป็นฟาวิโนคาลูวาน่าซึ่งเป็นมือหนึ่งและมือสองของโลกเข้ามาแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับ
4: สำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: สมาคมฟุตบอลจีนจัดการประชุมผู้จัดการทีมก่อนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยโดยมีการหารือและสรุปรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทั้งในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยตัวแทนจากทั้ง2ทีมเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำกฎใหม่ของคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลระหว่างประเทศมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้โดยหนึ่งในกฎสำคัญคือผู้เล่นต้องทำการทุ่มบอลภายใน5วินาทีหากใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดสิทธิ์การทุ่มบอลจะเปลี่ยนเป็นของทีมคู่แข่งทันทีนอกจากนี้การแข่งขันดังกล่าวจะมีการนำเทคโนโลยี VAR เข้ามาช่วยในการตัดสินขณะที่การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถทำได้สูงสุด11คนแต่จะต้องดำเนินการภายใน3ช่วงการเปลี่ยนตัวไม่นับรวมช่วงพักครึ่งเวลาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันระหว่างทีมชาติจีนพบทีมชาติไทยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32โทมัสทูเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติอังกฤษประกาศแต่งตั้งให้เดแคนไรส์กองกลางของอาร์เซนอลรับหน้าที่รองกัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามในศึกฟุตบอลโลก2026ต่อจากแฮร์รี่เคนทั้งนี้ในฟุตบอลโลก2026ทีมชาติอังกฤษอยู่ในกลุ่มแอลร่วมกับโคเอเชียกานาและปานามาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมหามงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: ในสังคมไทยทุกวันนี้มีข้ออภิปรายกันอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมาตรฐานชี้วัดความดีว่าควรมีขอบเขตหรือนิยามเช่นไรจนเกิดคำถามว่าการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงและการจะระบุว่าหมู่ใดคณะใดควรได้รับยกย่องว่าเป็นหมู่คณะแห่งคนดีควรใช้มาตรฐานใดเป็นสิ่งบ่งบอกได้อย่างถูกต้องแท้จริงอันที่จริงคำตอบสำหรับข้ออภิปรายนี้ไม่ใช่เรื่องยากในทางพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเฉลยคำตอบไว้แล้วว่าสีลังกิเรวะกัลยานังแปลความว่าท่านว่าศีลเป็นความดีเบญจศีลเป็นศีลอย่างน้อยที่สุดสำหรับคารวาสจัดเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์สังคมใดมีสมาชิกหมู่มากเป็นผู้รักษาศีล5สังคมนั้นย่อมประสบความสงบสุขอย่างไม่ต้องสงสัยและถ้าปุถุชนคนใดรักษาศีล5ได้อย่างบริสุทธิ์เป็นปกติบุคคลผู้นั้นย่อมใกล้ชิดกับความเป็นอริยะบุคคลระดับพระโสดาบันอันเป็นการปิดกั้นอบายภูมิได้โดยสิ้นเชิงพระคติธรรมประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วันที่7กันยายน2560
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติด้วยจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยเป็นประจำในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการของเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองโดยการประกวดนี้ค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีผลงานโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของพลเมืองดีจะจบอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันได้เลยค่ะ

ทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมออกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2 นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับฝ่ายพิธีกรหนุ่มพูดขึ้นบ้างแต่คุณทำความดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกให้คนอื่นรู้เลยล่ะครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นความดีนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งอันที่จริงเป็นผมที่ทำความผิดด้วยซ้ำไปคือทำให้ลุงเปเนี่ยแกบาดเจ็บเสียโอกาสหลายอย่างเมื่อทำผิดผมก็ควรที่จะยอมรับผิดแล้วแวบหนึ่งผมก็นึกถึงไอ้ซูเปอร์คาร์สารเลวนั่นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำหน้าที่ชดเชยให้ลุงมากเท่าที่จะมากได้หวังแค่ว่าลุงจะให้อภัยในความผิดของผมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่แจ้งแม้แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์ซึ่งอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้พิธีกรหนุ่มเหลือบมองสคริปต์คงเตรียมการกันมาแล้วผมก็เช่นกันก
็คงเหมือนลูกไม่อยา

วนพ่อนะครับเราก็รู้ว่าขอแค่ออกปากพ่อก็จะจัดการให้เราได้ทุกอย่างแต่เราทำความผิดนี่เองก็อยากจะชดใช้ความผิดไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนด้วยรอยยิ้มชื่นชมฉายออกมาจากใบหน้าของเจ้าหัวหน้าทีมนั้นผมอยากจะลุกขึ้นต่อยมันจริงๆพิธีกรสาวรีบแทรกเรากับว่าจังหวะมาถึงแล้วพอคุณพีรพลพูดถึงเรื่องดูแลครอบครัวแล้วฟังดูคล้ายกับสโลแกนของบริษัทคุณเลยนะคะดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวไม่ทราบว่าคุณธำรงศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะพอได้ฟังเรื่องของคุณพีรพลแล้วผมก็ซาบซึ้งนะครับคนที่ทำดีต่อผู้อื่นในสังคมเหมือนคนในครอบครัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันหันมายิ้มหวานให้ผมรอยยิ้มนั้นดูแสนจริงใจอันที่จริงถ้าเราได้ทราบเรื่องตอนเกิดอุบัติเหตุเราก็มีมาตรการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุชั้นหนึ่งรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณพีรพลเองก็เป็นลูกค้าชั้นหนึ่งของบริษัทเรามาอย่างยาวนานสิ่งที่คุณพีรพลช่วยเหลือลุงปิติก็ไม่ต่างจากวิธีการและปรัชญาที่เราดูแลลูกค้ามาโดยตลอดก็คือการดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวของเราเองใช่สิด้วยการส่งคนมาสอบสวนผมเรากับเป็นฆาตกรผมคิดในใจบริษัทของเราเชื่อมั่นในหลักการนี้มาตลอดในการทำธุรกิจเมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าลูกค้าของเราก็คือพลเมืองดีที่น่ายกย่องในสังคมเราก็อยากจะร่วมทำความดีไปพร้อมกับคุณพีรพลด้วยการมอบทุนสนับสนุนความดีเป็นค่าใช้จ่ายแก่ลุงปิติผู้ยากไร้ในทุกๆเดือนแล้วก็มอบทุนการศึกษาแก่หลานของคุณลุงไปจนกว่าจะจบการศึกษาพิธีกรทั้งสองปรบมือด้วยท่าทางตื่นเต้นธรรมผมต้องแซงปรบมือตามพอเป็นพิธีการลงทุนครั้งนี้คงคุ้มค่าพูดตรงๆลุงเต๋ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานส่วนเจ้าหลานนั่นก็คงไม่เอาเอาอย่างมากก็คงจะพอรอดแค่มัธยมปลายดูถ้าอนาคตบริษัทจะประหยัดเงินส่วนนี้ได้พอสมควรจากนั้นก็เป็นคิวของพิธีกรทั้งสองที่ผลัดกันพูดยกย่องความใจกว้างของบริษัทประกันภัยต่างๆนานาที่แท้รายการนี้ก็คงเป็นการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทเรื่องอะไรทำนองนั้นอย่างที่ไอหัวหน้าจอมกลางนั่นเคยพูดผมทนฟังอยู่นานเอียนจนอยากจะอ้วกก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะพิธีกรสาวหันหน้ามาทางผมผมนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นผมควรจะพูดอะไรดีคนอย่างพีรพลพลเมืองดีควรจะพูดอะไรในนาทีนั้นผมว่าพลเมืองดีก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อมโนธรรมในหัวใจตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปมีความปรารถนาดีต่อสังคมเป็นที่ตั้งตระหนักว่าตนเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้นและก็น่าอยู่มากขึ้นครับ

ขอบคุณคุณพีรพลมากนะครับที่กรุณามาร่วมพูดคุยในรายการของเราหลังจากจบรายการในวันนั้นเจ้าหัวหน้าทีมสืบสวนก็ดอดมาคุยกับผมเพียงลำพังพวกคุณเลิกตามกัดผมแล้วเหรอผมถามขึ้นอ๋อเรื่องนั้นช่างมันเถอะพูดจบมันก็หัวเราะพรางยื่นซองค่าเสียเวลามาให้ผมจำนวนไม่น้อยผมเพิ่งรู้ว่าเลขทะเบียนรถคันนั้นเป็นของใครน่ะคุณรู้ไหมคนที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราเมื่อต้นปีนี้ก็คือคุณวิริยาลูกสาวคนเล็กของตระกูลอิสราธิพงศ์ส่วนผมก็เพิ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจนะพูดจบมันก็หลบตาผมเล็กน้อยใช่พูดแค่นี้ผมก็พอเข้าใจผมเองก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างกับมันแต่ถึงผมไม่พูดมันก็คงเข้าใจบนไซต์ก่อสร้างที่ทีมผมเข้าไปเป็นเอาท์ซอร์สดูแลกิจการเขียนป้ายติดราว่าเป็นโครงการของชิษณุพงศ์บรรณาวิจิตรเศรษฐีหนุ่มรายใหม่ของประเทศคนนั้นเองถ้าวันดีคืนดีหัวหน้าทีมไซต์ก่อสร้างอย่างผมมีเรื่องฟ้องร้องกับลูกชายคนโตของเขาเรื่องหัวหน้าทีมประกันภัยอย่างมันต้องตามมาผิดลูกชายคนโปรดของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราแล้วก็ลูกน้องในทีมที่ไม่รู้อีโนอีเนเราเป็นฟันเฟืองของสังคมก็จริงแต่ฟันเฟืองกระจ้ายร่อยอย่างเราควรสำเนียกว่าถ้าหากไปขัดแข้งขัดขาฟันเฟืองใหญ่ให้ติดขัดนอกจากตัวเองจะพังพินาศแล้วฟันเฟืองกระจิ๋วหลิวที่อยู่ข้างล่างเราก็คงจะเละเทะไม่เป็นท่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้ใครจะรู้ว่าซูเปอร์คาร์สีเขียวที่ต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อไม่ได้คันนั้นสืบลึกลงไปแล้วจะลากไส้ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลคนไหนออกมาได้บ้างแต่ดูเหมือนผมกับมันเหมือนกันตรงที่ไม่ค่อยอยากจะหาเรื่องสนุกทำสักเท่าไหร่สังคมของเราก็แบบเนี้ยพลเมืองดีอย่างพวกเราแม้จะเห็นบางสิ่งที่ผุพังแต่ก็ควรรู้ว่าอะไรที่ถอดรื้อทิ้งได้อะไรที่ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรายังปกติสุขกลับเป็นผมที่ตบไหล่ของมันเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันหมดนี่แหละนะมันเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นออกมาจากใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลูกน้องผู้จัดการสาขาคงโทรมาถามไถ่ชีวิตขอโทษนะคะที่วันนั้นน่ะหนูพูดไม่ดีใส่พี่เสียงปลายสายดังขึ้นผมตอบกลับว่าไม่เป็นไรได้ยินจากเพื่อนว่าเรื่องของพี่จบลงด้วยดีแล้วใช่ไหมคะใช่ขอเพียงไม่หาเรื่องใส่ตัวเรื่องทั้งหมดก็จบลงด้วยดีไม่มีใครสูญเสียอะไรมีแต่คนได้ประโยชน์ทั้งนั้นลุงเป๋ได้รับความช่วยเหลือมากมายผมได้ชื่อเสียงว่าเป็นพลเมืองดีบริษัทประกันภัยได้โปรโมทภาพลักษณ์ที่ดีนึกย้อนไปก็ได้แต่หัวเราะเหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นนึกย้อนกลับไปเมื่อนาทีชีวิตเดินทางมาตรงหน้าสัญชาตญาณโยนคำถามง่ายๆมาให้ผมว่าจะเลือกอะไรระหว่างขับตรงไปให้กันชนรถหรูหราร้อยล้านสีถลอกมีเรื่องมีราวกับเจ้าของรถซึ่งน่าจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนใดคนหนึ่งรู้หักหลบไปทางซ้ายที่มีชายชราเก็บขยะผู้ไม่ได้มีคุณค่ากับใครขวางทางอยู่ผมสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัวเดินตรงไปที่ลานจอดรถเพียงลำพังเหลือบมองรถคู่ใจอีกครั้งรถสวยเหมือนใหม่รอยถลอกจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่เหลือแล้วผมปิดประตูรถทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังขับรถออกไปช้าๆเพื่อทำหน้าที่พลเมืองดีในสังคมต่อไปตราบนานเท่านาน

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีประพันธ์โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของ

0: ราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามณกรุงฮานอยโดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามในปีนี้สำหรับความร่วมมือด้านนิติบัญญัตินายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนงานตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างสภาผู้แทนราษฎรไทยกับสภาแห่งชาติเวียดนามตลอดจนการประสานท่าทีร่วมกันในกรอบพหุภาคีเช่นสมัชชารัฐสภาอาเซียนและสมัชชาสหภาพรัฐสภารวมถึงส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองของไทยและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสองประเทศจะร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งสองประเทศตักสิทธิ์ประดับสินรายงานจากกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: กรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้างานประณีตศิลป์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
4: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่านายสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานอนุกรรมการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดนิทรรศการในงานพระราชพิธีสำหรับความคืบหน้าการดำเนินงานด้านศิลปกรรมและประณีตศิลป์อธิบดีกรมศิลปากรระบุว่าการจัดสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์และช่อไม้จันทร์ได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จรวม10แบบปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขยายลวดลายส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์จำนวน25ท่อนได้ดำเนินการกลึงและปรับลายเสร็จสิ้นแล้วมัยชโยรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเปิดงาน OTOP to the Town ชูโมเดลไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดคนเมืองกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายน2569
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดงานภายใต้แนวคิดยกระดับ OTOP ไทยสู่ไลฟ์สไตล์คนเมืองครั้งนี้ว่าถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดซึ่งที่ผ่านมาสร้างรายได้แล้วกว่า18ล้านบาทโดยครั้งนี้ได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนและสร้างรายได้ให้ชุมชนนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมยกระดับโครงการพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ OTOP และ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขอใบอนุญาตมาตรฐานต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดออนไลน์และต่างประเทศทั้งนี้งานดังกล่าวถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การจัดงานใหญ่ OTOP Midyear 2026ระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ณ Impact เมืองทองธานีชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยกลุ่มเบนซินและ

0: แอสโซฮอลทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ราคาคงเดิมขณะที่กลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์ต่อลิตรยกเว้นดีเซลพรีเมียมราคาคงเดิมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าว
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ผู้คนเร็วทุกคนเก็บของแล้วแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงครับในยามค่ำคืนแบบนี้รายการเพลงเพื่อคุณนะครับมาเจอทุกท่านวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับผมที่จะนำเพลงเพราะๆ เพลงลูกกรุงเย็นๆแบบนี้นะครับมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับในยามค่ำคืนแบบนี้ฝนในช่วงตอนเย็นๆเนาะมีฝนตกลงมานะครับดังนั้นแล้วใครที่ตากฝนนะบางคนก็เลิกเรียนนะบางคนก็จะเลิกงานหรือไปรับลูกรับหลานต่างๆนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยหากเปียกปอนนะครับผมอย่าลืมทำตัวให้แห้งเช็ดหัวให้แห้งเช็ดตัวให้แห้งเปลี่ยนเสื้อผ้ากันด้วยนะครับหากทิ้งไว้นานนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือการไม่สบายนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ที่ช่วงนี้ไม่สบายนะมันก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะเวลาหายใจไม่ออกเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนคุณภาพในการทำงานนะประสิทธิภาพในการทำงานประสิทธิภาพในการเรียนมันก็จะลดลงดังนั้นแล้วนะครับผมช่วงนี้อยากให้ดูแลสุขภาพมากๆเลยรวมไปถึงบ้านช่องนะครับผมช่วงนี้แน่นอนเลยสิ่งที่ตามมาก็คือลมค่อนข้างมาบ่อยนะช่วงนี้นะครับผมก็ยังไงแล้วอยากจะส่งความห่วงใยนะครับผมสำหรับใครที่ช่วงก่อนอันนี้วันสองวันเนาะเจอในเรื่องของฝนแล้วก็ทำให้เกิดบ้านหลังคาต่างๆนะทับชำรุดไปนะครับก็อยากจะให้กำลังใจนะครับรวมไปถึงช่วงนี้อยากจะให้บำรุงรักษากันสักหน่อยนะครับเพราะว่ามาแน่นอนเลยครับฝนช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของหน้าฝนเนาะฝนมาไม่เพียงไม่เท่านั้นเนาะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาที่เรากลัวก็คือลมนะครับดังนั้นแล้วก็ดูแลกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยของสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมเราไปฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับมาฟังสาระดีๆกันในยามค่ำคืนแบบนี้ในเรื่องของสุขภาพเผื่อใครที่กำลังนอนดึกๆเนาะนอนไม่หลับนอนดึกก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันกับน้องอันได้นะครับมาให้เพลงเพื่อคุณกล่อมคุณก่อนนอนนะครับหากใครที่จะนอนนะครับผมก็มาเปิดฟังนะครับจะได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วก็นอนหลับฝันดีเนาะในค่ำคืนนี้ฟังเพลงกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมในค่ำคืนแบบนี้อยากจะเอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากนะครับเผื่อใครที่ฟังอยู่นะครับก็จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทุกคนนะครับผมการดื่มน้ำทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วเราจะมีความได้ยินนะได้ยินคำพูดคำจาหนึ่งที่บอกว่าการดื่มน้ำอุณหภูมิห้องเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายนะครับวันนี้เลยเอามาพูดจากันสักหน่อยว่าเอ๊ะจริงไหมนะครับและดีอย่างไรนะครับการดื่มน้ำอุณหภูมิห้องนะครับดีต่อสุขภาพพอสมควรเลยนะครับผมเนื่องจากว่าปกติแล้วน้ำอุณหภูมิห้องก็จะอยู่ที่ 20-30 องศาเซลเซียสนะครับผมเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับร่างกายของเรามากที่สุดเนาะจึงช่วยให้ร่างกายไม่ต้องปรับตัวแบบหนักจนเกินไปนะครับผมอีกอย่างนะครับผมการที่เราดื่มอุณหภูมิห้องมีข้อดีหลายประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้ร่างกายดูดซึมน้ำได้ดีนะครับร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องปรับนะครับพลังงานมากจนเกินไปในการที่จะปรับอุณหภูมิน้ำที่เราดื่มเข้าไปนะครับทำให้ดูดซึมแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะหากเราดื่มน้ำที่เย็นจัดๆร่างกายค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวพอสมควรเลยเพื่อให้น้ำมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายมากนะครับผมลดการระคายเคืองในลำคอนะครับสำหรับบางคนเนาะโดยเฉพาะคนที่มีอาการไอเจ็บคอหรือว่าเป็นภูมิแพ้ซึ่งช่วงนี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆหน่อยเนื่องจากว่าอากาศแปรปรวนน้ำเย็นจัดอาจจะกระตุ้นให้ระคายเคืองทางเดินอาหารได้นะครับผมเหมาะกับระบบย่อยอาหารนะครับผมน้ำอุณหภูมิห้องช่วยให้กระเพาะอาหารนะครับทำงานได้อย่างปกติโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิมากจนเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็ดื่มได้ง่ายตลอดทั้งวันด้วยหากหลายคนนะครับสามารถดื่มน้ำอุณหภูมิห้องเนาะได้ในปริมาณที่มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าไม่เย็นจัดจนเกินไปนะครับแล้วก็การดื่มน้ำนะครับผมดีอย่างไรนะครับน้ำเย็นดีหรือไม่คำถามแบบนี้นะครับต้องตอบกันแล้วล่ะน้ำเย็นนะครับไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องบอกแบบนี้นะครับสำหรับคนทั่วไปนะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความสดชื่นเนาะบางทีเราเหนื่อยเราล้านะครับน้ำเย็นก็จะทำให้เราสดชื่นไม่ว่าจะเป็นหลังออกกำลังกายหลังที่อากาศมันร้อนๆจัดๆนะครับแต่การหลีกเลี่ยงนะครับดื่มน้ำเย็นจัดๆในปริมาณที่มากจนเกินไปหากมีอาการเจ็บคอไอหรือว่าระบบทางเดินอาหารไวต่อความเย็นรวมไปถึงการไปเจอแดดมาร้อนๆจัดๆหรือการทำงานหนักๆแล้วร้อนมากๆดื่มน้ำเย็นเข้าไปอันนี้อาจจะทำให้ร่างกายช็อกได้เนื่องจากว่าต้องปรับตัวนานพอสมควรเลยนะครับวันนี้เลยเอาวิธีดื่มน้ำที่ดีต่อสุขภาพมาฝากกันสักหน่อยนะครับการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันเนาะก็คือวันละประมาณ 6-8 แก้วเหมือนที่เราทราบกันหรือประมาณ 1.5 หรือ 2 ลิตรนะครับก็คือประมาณน้ำขวดลิตร 2 ขวดเนาะก็จะทำให้เรานะครับมีประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายดีขึ้นนะครับแต่อื่นใดแล้วการดื่มน้ำเหล่านี้อาจจะต้องอยู่ที่อายุแล้วก็น้ำหนักตัวด้วยนะครับบางทีบอกว่าบังคับให้เด็กทานน้ำ2ลิตรอันนี้ก็เยอะเกินไปต้องดูปริมาณตัวด้วยนะครับดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอน1แก้วเพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปหลังจากการนอนเนาะการนอนของเราก็จะมีกระบวนการต่างๆที่สูญเสียน้ำบางคนนอนแอร์หน้าแห้งตัวแห้งนั่นแหละครับผมเราถูกดึงน้ำออกไปนะครับผมจิบน้ำเป็นระยะเป็นระยะนะครับตลอดทั้งวันนะครับในการมันจะช่วยให้เราแบบว่าทำงานได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องรอจนกระหายแล้วต้องดื่มนะครับผมดังนั้นแล้วดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารกันด้วยประมาณ 20-30 นาทีนะจะช่วยให้ร่างกายได้นำน้ำนะครับไปใช้ได้อย่างเพียงพอกันนะครับเพิ่มปริมาณน้ำนะครับเมื่อออกกำลังกายหรือทำงานกลางแจ้งนะครับหรืออยู่ในสภาพอากาศร้อนๆเนื่องจากว่าเราก็จะเสียเหงื่อในช่วงเวลานั้นๆนะครับผมแล้วก็คำเตือนกันด้วยหากใครที่มีอาการเหล่านี้แปลว่าร่างกายของคุณอาจจะขาดน้ำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปากแห้งคอแห้งนะครับผมปัสสาวะเป็นสีเข้มเนาะอ่อนเพลียไม่มีแรงนะครับเวียนศีรษะนะครับปวดศีรษะท้องผูกนี่แหละครับผมอาจจะเป็นอาการที่ร่างกายบอกคุณว่าดื่มน้ำเยอะๆหน่อยนะครับผมก็น้ำอุณหภูมิห้องก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมเพราะว่าดื่มง่ายดูดซึมได้ดีแล้วก็ไม่กระตุ้นการระคายเคืองในบางคนเนาะส่วนสิ่งสำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่อุณหภูมิห้องนะแต่คือการดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็สม่ำเสมอตลอดทั้งวันนั่นเองเพื่อช่วยให้ร่างกายของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำกันด้วยครับอันนี้ก็นำมาฝากในเรื่องของสุขภาพในค่ำคืนนี้ฟังเพลงกันยาวๆสักหน่อยนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับช่วงสุดท้ายนะครับ

ช่วงท้ายรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมเหมือนที่บอกกันไว้ว่าเพลงเพื่อคุณมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับยามค่ําคืนแบบนี้ใครที่นอนไม่หลับนะครับผมหรือใครที่ต้องการหลับฝันดีก็สามารถเปิดเพลงเพื่อคุณมาฟังกันได้นะครับอยู่ใกล้กันจันทร์ถึงพฤหัสเนาะในเรื่องของเพลงลูกกรุงเพราะๆข้อมูลสุขภาพดีๆที่น้องอั้นจะนํามาฝากกันในค่ําคืนแบบนี้นะครับแน่นอนเลยว่าวันนี้ฟังเพลงกันนะครับเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายทํางานหนักมาทั้งวันแล้วการผ่อนคลายเป็นเรื่องสําคัญนะครับวางโทรศัพท์กันสักหน่อยนะครับมาฟังเพลงนะครับเพื่อที่จะได้คูลดาวน์ก่อนที่เราจะนอนกันนะครับบางทีเราจับโทรศัพท์เสพข่าวมากจนเกินไปความเครียดก็จะมีมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับผมเหมือนที่บอกกันไว้ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายเราต้องการ2ลิตรต่อวันหรือประมาณ 6-8 แก้วนะครับดื่มน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้หรือจะดื่มน้ำเย็นก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังในการดื่มน้ำเย็นในปริมาณที่มากๆในช่วงเวลาที่เราร้อนจัดๆนะครับฝากไว้ด้วยละกันอย่าลืมบอกต่อข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับไปยังคนที่เรารักนะครับผมหรือแนะนำมาฟังที่สวท.ลำพูนของเรา FM 95 MHz ก็ได้นะครับก็จะเจอข้อมูลข่าวสารจากดีเจทุกท่านทุกช่วงเวลากันเลยนะครับสำหรับค่ำคืนแบบนี้อยากจะบอกทุกท่านว่าราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมประมงเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือหลังมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมประมงเร่งขับเคลื่อนมาตรการรับมือหลังมาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์พร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเพื่อให้การค้าสัตว์น้ำระหว่าง2ประเทศกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
4: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าได้จัดส่งเอกสารประเมินระบบควบคุมโรคสัตว์น้ำให้มาเลเซียพิจารณาอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้เพื่อเร่งรัดการเปิดตลาดส่งออกกุ้ง5สายพันธุ์ส่วนปลากระพงขาวไทยยังคงส่งออกได้ตามปกติเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นลูกพันธุ์ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้อบังคับระหว่างรอผลการเจรจากรมประมงได้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะเร่งด่วนโดยจะเสนอชดเชยราคากุ้งตกต่ำในอัตรา20บาทต่อกิโลกรัมควบคู่กับการช่วยเหลือระบายผลผลิตในประเทศและเดินหน้ารถโชว์สินค้าประมงไทยในต่างประเทศเพื่อขยายตลาดใหม่มุ่งรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยในตลาดโลกทั้งนี้กรมประมงเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออันดีระหว่าง2ประเทศจะสามารถคลี่คลายประเด็นดังกล่าวได้โดยเร็วเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางการค้าควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ยกระดับแบรนด์ไทยสู่ประสบการณ์ท่องเที่ยวคาดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า700ล้านบาท
5: นายนัทครุฑสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ภายใต้แนวคิด Unforgettable Experience of Thai Brands เพื่อยกระดับการส่งเสริมการขายสู่การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านแบรนด์ไทยและสินค้าเชิงอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นไทยควบคู่กับการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ซึ่งททท.มุ่งผลักดันให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยในปีที่ผ่านมาไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ39ล้านคนสร้างรายได้กว่า1.5 ล้านบาท สะท้อนศักยภาพของภาคการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมโครงการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่จังหวัดเชียงใหม่
6: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาเรื่อง University Group 2 as Thailand Innovation Engine พลังมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคตเศรษฐกิจไทยในการสัมมนานโยบายและกลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่ม2สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเศรษฐกิจมูลค่าสูงและร่วมชมนิทรรศการประกอบด้วยการสร้างรากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและพลังงานการยกระดับพืชสมุนไพรการแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและทางรอดอนาคตเกษตรกรไทยได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยกลุ่ม2เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะเราจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเมื่อปี2508ค่ะและพระราชทานออกบรรเลงวันที่8เมษายน2509นับเป็นเพลงที่4นะคะที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องเป็นภาษาอังกฤษเพลงนั้นคือ Echo ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครประพันธ์คำร้องเป็นภาษาไทยให้ชื่อแววคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Echo โดยคุณไลก้าค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่41ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508ทั้งทำนองและคำร้องคือเอ็กโคคุณไลก้าเป็นผู้ขับร้องค่ะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์สองเพลงนะคะเพลงแรกคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะโพ้นขอบฟ้าต่อด้วยคุณเลิศผสมทรัพย์ชาวทุ่งสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

สองเพลงที่จบไปนั้นคือโพนขอบฟ้าและชาวทุ่งศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองศรีสวัสดิ์นั้นเป็นนักกลอนฝีมือดีนะคะซึ่งมีโอกาสได้เข้ามาร่วมแต่งคำร้องให้กับครูเอื้อจบจากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วนะคะก็ไปอยู่หน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานจากนั้นก็ไปเป็นนักบัญชีแล้วก็ย้ายไปอยู่โรงงานยาสูบไปอยู่บริษัทดิทแฮมแล้วก็ไปอยู่สายการบินคาเท่ค่ะสุดท้ายไปอยู่ที่องค์การสวนสัตว์ดุสิตมีอาชีพหลากหลายนะคะและเริ่มเขียนเรื่องราวส่งให้กับบางกอกโพสต์ค่ะโดยใช้นามปากกาภาษาอังกฤษแล้วก็ยังเขียนโครงฉันท์กับกลอนต่างๆด้วยเพลงแรกที่แต่งก็คือมนต์รักฤดูร้อนซึ่งคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะสำหรับเพลงที่แต่งให้กับวงกรมประชาสัมพันธ์เพลงแรกก็คือลาทีปากน้ำคุณนพดลชาวไร่เงินเป็นผู้ขับร้องค่ะและหลังจากนั้นก็ตามมาอีกหลายเพลงเราจะฟังลาทีปากน้ำโดยคุณนพดลชาวไร่เงินป่าช้าใจโดยคุณอ้อยอัชราและฟ้าแดงคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ขับร้องทั้ง3เพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของนักกลอนผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งคือศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องและครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะซึ่งมีมากมายทีเดียวคุณวรนุชอารีในเพลงวันและคืนต่อด้วยโสกาโสกีถวันภุกกาธรบันทึกเสียงนะคะและเพลงที่3คนเรารักกันยากโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูรค่ะ

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณบุษยาในเพลงแก้วจ๋าคุณวินัยจุลบุษปะเพลงสั่งทานและคุณรวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติเพ้อฝัน

จะเห็นว่าคำร้องที่ศรีสวัสดิ์แต่งเป็นเพลงนั้นเป็นภาษากวีซึ่งให้เกิดแง่คิดไปหลากหลายทีเดียวนะคะเพชรบุรีแดนใจโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติคุณมัทนาให้ข้อมูลว่าครูเอื้อมาขอให้ไปบันทึกตามคำเรียกร้องของชาวเพชรบุรีและครูเอื้อได้สัญญาว่าจะให้คุณมัทนาบันทึกเสียงตอนนั้นก็ปี2515ค่ะอายุประมาณ50ปีซึ่งคุณมัทนาได้ลาออกจากวงของกรมโฆษณาการแล้วค่ะอีกเพลงหนึ่งคือสนสามพลานสุนทรภรณ์ขับร้องนำหมู่ศรีสวัสดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กองทัพไทยยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องมั่นใจหากจำเป็นต้องเกิดการปะทะไทยพร้อมทุกด้านกว่าที่ผ่านมาแต่ย้ำว่าการใช้กำลังทางทหารจะเป็นหนทางสุดท้าย
4: พลอากาศเอกประภาสสอดใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าข่าวสารต่างๆที่ปรากฏในหลายสื่อขณะนี้โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียบางเรื่องอาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจผิดได้เช่นกรณีมีข่าวว่าฝ่ายกัมพูชาเสริมกำลังรถถังจำนวนมากในพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำและยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อเลือกทางที่ดีสุดให้กับประเทศชาติและประชาชนไทยให้ประชาชนมั่นใจว่าหากมีเหตุการณ์และความจำเป็นต้องปกป้องประเทศชาติประเทศไทยจะมีความพร้อมมากกว่าการปะทะในครั้งที่ผ่านมาในทุกด้านแต่การใช้กำลังจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเนื่องจากจะนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งนี้ในวันศุกร์นี้อาจจะมีการหารือเป็นการภายในระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประสานด้านนโยบายและการปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลกฤญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์มาตรการ3ห้าม2ให้สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมา
5: เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่302กองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านมอเกอร์ไทยตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์2ภาษาไทยและเมียนมาแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้มาตรการ3ห้าม2ให้การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนกรณีพบวัตถุแปลกปลอมหรือซากชิ้นส่วนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดได้แก่ไม่เข้าใกล้ไม่สัมผัสหรือเคลื่อนย้ายไม่นำไปเก็บหรือจำหน่ายพร้อมให้รีบถอยห่างจากพื้นที่และให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทันทีทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงและป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ก รมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเข้มโรงงานเหล็กทั่วประเทศสั่งปิดทันทีหากไม่ได้มาตรฐานพร้อมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภค
6: กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเดินหน้าปูพรมตรวจเข้มโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานตกถึงมือประชาชนโดยล่าสุดได้ดำเนินการสั่งปิดโรงงานที่กระทำผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน4แห่งพร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจครอบคลุมทั้งโรงงานร้านจำหน่ายและไซต์งานก่อสร้างโดยพุ่งเป้าเฝ้าระวังพิเศษไปที่กลุ่มโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าหรือ IF ซึ่งต้องใช้ความรัดกุมในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและน้ำเหล็กสูงกว่าระบบเตาอาร์คไฟฟ้าหรือ EF นอกจากนี้สมอ.ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวดสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบันมากขึ้นทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นหากพบการฝ่าฝืนเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยดูแลสิ่งแวดล้อมและยกระดับอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับรายการเพลงสากลเพราะๆก่อนนอนเนาะปะกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับวันนี้ก็เตรียมเพลงสากลเพราะๆเก่าๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังสลับกับสาระเบาๆนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังผ่อนคลายยามค่ำคืนนะครับก่อนตีจะนอนพักผ่อนกันในค่ำคืนนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับไปพักฟังเพลงกันสักแก้มหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังสาระต่างๆจากทางรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ครับหลังจากตีฟังเพลงสากลเพราะๆอย่างต่อเนื่องก็กลับเข้ามาป้ากันในช่วงนี้ก็บ่ได้ลืมนะครับคุณผู้ฟังครับคำๆดึกๆจะนี่เนาะการพักผ่อนที่มีคุณภาพบ่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจของเราก่อนที่จะปิดไฟลับครับเพราะฉะนั้นก่อนนอนนี่บ่ได้ลืมปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนตัวเนอร์ดูอุณหภูมิที่เหมาะสมบ่ฮ้อนบ่เย็นล่ำไปนะครับปรับแอร์ประมาณ25 26นี่ก็กำลังดีนะครับองศาประมาณนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายระบายความร้อนแล้วก็เข้าสู่โหมดลับลึกได้ง่ายนะห้องต้องมืดนะครับคุณผู้ฟังครับแสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถรบกวนการหลั่งฮอร์โมนของร่างกายเฮาได้นะครับเพราะฉะนั้นในห้องเฮาก็ใช้ผ้าม่านทึบแสงเนาะหรือว่าผ้าปิดตาก่อนนอนตัวแล้วก็ปรับในเรื่องของลดเสียงรบกวนนะหากสภาพแวดล้อมมีเสียงดังนะครับก็ใช้เครื่องกำเนิดเสียงสีขาวเนาะเช่นเสียงฝนหรือว่าเสียงลมพัดเบาๆนะเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนภายนอกจะทำให้เขาหลับได้สบายแล้วก็เร็วขึ้นครับคุณผู้ฟังอ่ะฟังสาระกันเบาๆเนาะแล้วก็ไปฟังเพลงจากทางรายการนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วกันเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาพากันกับรายการ For the Good Time ช่วงที่3ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้อู้ถึงการเตรียมตัวต่อการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนแล้วนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อก่อนที่จะหลับนะงดหน้าจอ 30-60 นาทีเนาะไอ้แสงสีฟ้าบลูไลท์เนี่ยจากสมาร์ทโฟนก้าคอมพิวเตอร์ก้านะครับเพราะว่าแสงเหล่านี้จะหลอกสมองว่ายังเป็นเวลากลางวันอย่าให้เฮาบ่ง่วงนะครับทําให้เฮาเพลินแล้วก็อดหลับอดนอนไปเหี้ยนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็มาค่ำมาคืนโหมดห้ามรบกวนนี่นะก็ตั้งค่าโทรศัพท์คือปิดการแจ้งเตือนที่บ่จำเป็นไปเลยนะเพื่อบ่ฮือเสียงเตือนจากโซเชียลมีเดียมาปลุกเฮาขึ้นมาในเวลากลางค่ำกลางคืนกลางดึกเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ก่อนนอนนี่ก็เลี่ยงคาเฟอีนเนาะหลังบ่าย2นี่นะมื้อเย็นก็บ่ได้กินนักล่ำไปนะครับหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือว่ามื้อใหญ่ก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการกดไหลย้อนเน้อกับผู้ฟังครับพักฟังเพลงกับสกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time

กลับมาพักกันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time ครับหลังจากที่ฟังเพลงต่อเนื่องนะสลับกับสาระเบาๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์อุดิศักดิ์ครับส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเสียงเพลงเพราะๆเก่าๆนะสากลในค่ำคืนนี้ขอลาไปก่อนพักกันใหม่พรุ่งนี้นะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ For the Good Time วันนี้ผมลาไปก่อนเน้อสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอำไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคละมุตตมังอันนี้เป็นพุทธวจนะคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่าการอุปถากบำรุงบิดามารดาถือได้ว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของเราและก็ยังมีพระบาลีแห่งบทหนึ่งรับรองเรื่องการอุปถากบำรุงบิดามารดาว่าเป็นคนมีความกตัญญูเป็นคนดีดังมีความว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าปุคคลผู้ใดมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อต่อแม่ของเฮาแล้วบุคคลผู้นั้นถือได้ว่ามีนิมิตมีเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีบิดามารดานั้นในทางล้านนาของเฮาจะกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าพ่อแม่ตัวพระเจ้าขินจำจักยิ่งกว่าอันเพียงใดเสี่ยงพ่อแม่แล้วจะไปเปิ่งไผ เมื่อนนีแสงไฟไปเป่าหิ่งห้อยเปิ้นว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็การที่เฮามีพ่อมีแม่ถือได้ว่าเฮาโชคดีเพราะมนุษย์ทุกคนบ่ใช่เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่บ่ใช่เกิดมาจากที่หันที่นี่แต่ว่าเกิดมาจากพ่อแม่ของเฮาพ่อแม่จึงเป็นผู้มีพระคุณบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเป็นปฐมอาจารย์เป็นครูคนแรกของลูกดังนั้นทุกคนติดหนี้พ่อแม่เหมือนกันหมดละการที่เฮาไปติดหนี้พ่อแม่แล้วเฮาจะทำอย่างไรเฮาก็จะต้องใช้หนี้เปิ้นหนี้ของเปิ้นก็คือหนี้บุญคุณการที่เฮาจะใช้หนี้เปิ้นนั้นก็คือการแสดงความกตัญญูมีความกตัญญูอย่างเดียวก็ใจบ่ได้ต้องมีกตเวทิตาธรรมตัวเองคือรู้ว่าบิดามารดาพ่อแม่มีบุญคุณต่อเฮาอย่างนี้หมู่เฮาในฐานะลูกเต้าเหล่าหลานก็ควรจะสร้างกุศลกรรมคุณงามความดีเป็นเครื่องตอบบุญแทนคุณให้แก่พ่อแม่ของเฮาจะทำอย่างใดพ่องเปิ้นบอกว่าข้อที่1จงสร้างความดีให้กับตัวเองนี่ก็เป็นการใช้หนี้ตัวเองตัวเฮานั้นปิตามารดาพ่อแม่เปิ้นหื้อเลือดหื้อเนื้อหื้อหัวอกหัวใจตลอดจนกระทั่งอวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างนี้เฮาได้มาจากพ่อจากแม่เอามาไว้อยู่ในตัวของเฮาเฮาจะไปเสาะหาพ่อที่ไหนจะไปเสาะหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจพ่อแม่บางคนก็ว่าพ่อแม่แก่เฒ่าแล้วเป็นภาระทีนี้ก็มาถึงตัวเองเมื่อตัวเองแก่เฒ่ามาก็อาจจะถูกลูกหลานรังเกียจความที่เฮาเคยรังเกียจพ่อแม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่อันนี้มันเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปบ่ฮู้จักจบจักสิ้นประการต่อมาภัยก็ตามที่พ่อแม่นั้นล่วงลับดับขันไปแล้วเฮาก็ควรจะหาทางทดแทนพระคุณของเปิ่นโดยให้มันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เปิ่นถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานและอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่พ่อแม่ของเฮาการกระทำอย่างนี้ถือได้ว่าได้บุญนักที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และฝ่ายผู้รับประการต่อมาผู้ใดก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อปากันกลับไปหาพ่อหาแม่ไปกราบเท้าขอพรจากพ่อจากแม่จะได้เป็นคนมั่งมีสีสุขส่วนภัยที่เคยทำบดีไว้กับพ่อกับแม่ก็นำเอาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบขอสุมาภัยขออโหสิกรรมกับพ่อกับแม่ล้างเท้าให้พ่อแม่ด้วยเป็นการขอขมาลาโทษเปิ่นประการต่อมาข้อที่4ขอฝากท่านไว้เพื่อไปสอนลูกหลานเพื่อเฮาท่านทั้งหลายนั้นคิดดีๆอย่าไปคิดบ่ดีกับพ่อกับแม่เลยบ่ใช่ถึงกับขนาดว่าจะต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่แค่คิดว่าพ่อแม่ของเฮาบ่ดีเฮาคิดแค่นี้ก็จะทำให้เฮาทำมาหากินบ่ขึ้นทำนองเฮาจะต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนกำอู้ไปขอสุมาลาโตดพ่อแม่เห็นแล้วก็เจริญสมาธิทำกรรมฐานรับรองกรรมเวรอันนั้นก็จะป้นแน่นอนแล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุลกับตนตัวของเฮาข้อที่5เปิ้นว่าบางคนลืมพ่อลืมแม่อย่าไปลืมละการเถียงพ่อเถียงแม่นี่เป็นการบดีญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอย่าทำอย่างนั้นสอนลูกสอนหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าไปกึดบดีกับพ่อกับแม่ถ้าบ่อย่างนั้นเฮาจะก้าวหน้าได้อย่างไรก้าวถอยหลังดำน้ำก็บ่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาละเพราะว่าบุญคุณของพ่อแม่บ่ปกห่มเฮาอันนี้คือข้อที่5ข้อที่6เปิ้นบอกว่าคนที่มีบุญวาสนาบุคคลผู้นั้นเปิ้นจะปากันกตัญญูต่อพ่อต่อแม่คนเถียงพ่อเถียงแม่นี่เอาดีบ่ได้คนบ่อู้กับพ่อกับแม่จะมาทำบุญนั่งกรรมฐานร้อยปีก็บ่มีประโยชน์อันใดถ้าบ่ขออโหสิกรรมเฮาต้องขออโหสิกรรมที่กึดบ่ดีกับพ่อกับแม่กึดบ่ดีกับครูบาอาจารย์กึดบ่ดีกับญาติพี่น้องอย่าไปทำ เอาน้ำไปหนึ่งขันเอาดอกมะลิโรยหรือว่าเอาข้าวตอกดอกไม้ใส่ขันไปหาพ่อหาแม่หาครูบาอาจารย์เปล่งวาจาว่ากายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังโยโทโสอันวัดโทษทันอันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าประมาทพลั้งเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้ารับหลังก็ดีขอเฮ้อคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่อ้ายตายหัวเอาโหสิกรรมเฮ้อเตอะแล้วก็เอาน้ำน้ำประเคนรถมือพ่อแม่บ้านเฮาก็ทำน้ำขมิ้นส้มปล่อยไปนี่แหละญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายบุญกุลของพ่อแม่นักมากมายอย่าไปทวงหาให้หานาอย่าไปทวงหาบ้านหาจองอย่าไปนึกถึงมรดกตกทอดจากพ่อจากแม่ว่าเฮาจะต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ตัวเฮาต้องเปิ่งตัวเองให้ได้ถ้าหากเฮาเปิ่งตัวเก่าบ่ได้สอนตัวเก่าบ่ได้ก็กลายเป็นคนบ่ดีในโลกมนุษย์ไผไปทวงเอามรดกตกทอดจากพ่อแม่พ่อแม่ฮื้อแล้วญาติโยมทั้งหลายมันบ่พอให้ดีซะซะใดเว้นไว้แต่เปิ้นจะฮื้อเฮาด้วยความเต็มใจเป็นมนุษย์ต้องช่วยตัวเองให้ได้อย่าให้มีหนี้สินติดค้างในทางบุญคุณภัยที่บ่ฮู้จักบุญคุณของพ่อของแม่นั้นทำอย่างใดก็จึงบ่เจริญรุ่งเรืองถ้าหากว่าภัยปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตัวเองต้องพยายามทดแทนบุญคุณของพ่อแม่หนี้บุญคุณที่เฮามีกับพ่อกับแม่นั้นยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณอันนี้คือหนี้บุญคุณที่ลูกมีต่อบิดามารดาเพิ่นบอกว่ายกตัวอย่างนะน้ำเลี่ยมเนี่ยไผมาเลี่ยมมันไผมาเสี่ยมมันมะนาวที่มันกลมมันเกลี้ยงเนี่ยไผมากลึงมันให้มันกลมอย่างนั้นละอ่อนอยู่จั้นปฐมปีที่4ป้อเมาเหล้าเมากัญชาเล่นการพนันแม่เล่นหวยปัจจุบันเป็นด็อกเตอร์ทำงานอยู่ต่างประเทศญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่เจ้าสอนคำเดียวเปิ้นจำได้บอกวันเกิดถ้าหากว่าถึงวันเกิดแล้วซื้อขนมมาสองห่อห้องพ่อห้องแม่มานั่งอู้กันแล้วก็กราบพ่อกราบแม่แล้วบอกพ่อแม่ว่าความผิดอันใดที่ลูกประมาทพลั้งเผลอด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่กึดบดีต่อคุณพ่อคุณแม่ขอคุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมเฮือเตอะล้างเท้าให้พ่อแม่ลูกบ่มีสตางค์นักลูกซื้อขนมมา2ห่อให้แม่1ห่อเพราะว่าแม่อุ้มท้องประมาณมาให้พ่อแหม1ห่อแล้วลูกก็ขอปฏิญาณตนว่าสัญญากับพ่อกับแม่ว่าลูกขอเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ลูกจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ลูกจะบ่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังพ่อฟังแล้วก็น้ําตาร่วงสางเมาเลยแม่ก็ร้องไห้เลยจากนั้นมาพ่อกับแม่ก็สัญญากับลูกว่าอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงที่พ่อเมาเหล้าเมากัญชาเล่นการพนันแม่เล่นหวยอยู่เนี่ยพ่อแม่จะเลิกหมดแล้วก็จะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกจากนั้นมาครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ก็เป็นคนดีลูกก็เป็นคนดีเรียนก็ประสบผลสำเร็จถึงกับขนาดจบปริญญาเอกตัวเองประการและต่อมาข้อที่7เปิ้นบอกว่าลูกหลานโปรดจำไว้เมื่อแยกครอบครัวไปถ้าหากว่าเป็นพ่อใจก็จะไปมีภรรยาเป็นแม่หญิงก็จะไปมีสามีคือว่าเมื่อกินแขกแต่งงานไปแล้วมีสามีมีภรรยาก็อย่าไปลืมปิ๊กไปหาพ่อหาแม่ถึงวันว่างเมื่อใดต้องไปหาพ่อหาแม่ถึงวันเกิดของลูกของหลานก็อย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอย่าไปเสพสุรายาเมาอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปแอวกลางคืนอย่าไปทำในสิ่งที่บ่ดีต่างหลายต่างปวงข้อที่8ชื่อที่พ่อแม่ตั้งขึ้นมานั้นเป็นมงคลนามที่สุดบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อนั้นเป็นเพียงนามสมมตินามเรียกขานแทนตัวเฮาเนี่ยตมาเนี่ยนามสกุลก็บ่งามนะนามสกุลคำปันคนบอกว่ายังบ่เปลี่ยนนามสกุลเนี่ยก็นามสกุลพ่อแม่เฮามาอย่างอี้ล่ะอาตมาถือว่าคนจะดีบ่ดีนั้นบ่จะอยู่ที่ชื่อบ่ได้อยู่ที่นามสกุลแต่อยู่ที่การกระทำทำดีก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวเฮา ชื่อเดิมอาตมาสุภชัยยอยักษ์นี่เพิ่นบอกว่ามันบ่ดีอันนี้ฮื้อไปเปลี่ยนให้อาตมาก็บ่เปลี่ยนเพราะเฮาถือว่าเฮาทําดีแล้วบุญคุณแห่งผ้าเหลืองก็ดีอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมก็ดีใหญ่กว่าอำนาจของกรรมของเวรต่างหลายญาติโยมต่างหลายทีนี้ต่อมาเปิ้นบอกว่าข้อที่10ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ตัวคนเฮานั้นมี2ก้าวจะก้าวขึ้นหรือก้าวลงก้าวลงมันง่ายดีก้าวขึ้นมันยากของชั่วนะมันทำง่ายลางไหลไปสู่ที่ต่ำอันนี้มันทำง่ายบอกลูกบอกหลานสอนลูกสอนหลานไว้เนอต้องการจะทำการทำงานจะบรรจุเข้างานได้บ่ต้องไปวิ่งเต้นคือพอลูกเขาเห็นก่อนลูกเขาดีปอก่อถ้าดีบ่ปอต้องเพิ่มดีขึ้นไปเรียนจบครูแล้วสวดมนต์ก็บ่ได้จะไปนำนักเรียนสวดมนต์ก็บ่ได้บ่จำเป็นต้องเป็นครูไปทำงานธนาคารถ้าหากว่าจะทำให้มันได้ดีก็ต้องมีคุณธรรมเดี๋ยวนี้คนตั้งหลายตั้งปวงเปิ้นก่อเข่งคัดกันเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจึงมีศีลมีธรรมเน้อการที่เราจะเป็นคนดีของป่อของแม่เป็นคนดีของตัวเองเป็นคนดีของสามีภรรยาเป็นคนดีของลูกของหลานนั้นเปิ้นบอกว่าเราต้องตั้งใจทำดีถ้าทำดีและดีจริงเราจะต้องทำอย่างใดการทำดีนั้นบ่ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆเปิ้นบอกว่าทำความดีต้องทำด้วยใจที่ว่างจากกิเลสทำความดีอย่างสบายสบายอย่างมีอุเบกขาคือทำใจให้เป็นกลางวางเฉยบ่หวังผลอันใดการตั้งความหวังในผลของการทำดีเป็นธรรมดาของสามัญชนทั่วไปซึ่งก็บ่ผิดแต่ก็จะถูกต้องกว่าหากว่าบ่ตั้งความหวังไว้เลยเมื่อรู้ว่าเป็นความดีก็ทำเต็มตามความสามารถของสติปัญญาบ่เดือดร้อนฮึเกินความสามารถบ่มุ่งหวังฮึฟุ้งซ่านบ่ผิดหวังฮึเศร้าเสียใจการทำใจอย่างนี้บ่ง่ายแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าทำบ่ได้พระพุทธเจ้าก็จะบ่ทรงสั่งสอนไว้ลูกหลานต้องทำความดีต่อมาทำความดีด้วยความโลภและความหลงบ่อาจจะฮึผลสูงสุดได้การทำความดีหรือทำบุญทำกุศลที่จะส่งผลสูงสุดได้ต้องเป็นการทำด้วยใจว่างจากกิเลสคือบ่มีความโลภความโกรธความหลงความผูกพันในผลที่จะได้รับเป็นทั้งความโลภและความหลงด้วยอำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนี้จึงบ่อาจจะทำให้เฮาบรรลุผลสูงสุดได้แม้จะฮือผลตามความเป็นจริงที่ว่าทำดีได้ดีแต่เมื่อเป็นความดีที่ละคนผลเขาไปด้วยความโลภความโกรธความหลงก็ย่อมจะได้ผลบัตเต้าที่กวนมีความโลภความโกรธความหลงมาบั่นทอนลงไปเหียทีนี้ต่อมาทำดีแล้วต้องได้ดีแน่นอนเสมอไปอันนี้ทำดีไม่ได้ดีไม่มีอยู่จริงทำดีต้องได้ดีมีอยู่แต่ในความเข้าใจผิดของคนต่างหลายต่างอันที่คิดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีแล้วพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่ายังกรรมมังกริสามิทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวากรรมอันนั้นเป็นบุญหรือปาปกังวากรรมอันนั้นเป็นบาปตัสทายาโทพระวิสามิเราต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นเสมอเพราะย่านทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่มีเหตุการณ์ต่างๆนานาประการปรากฏขึ้นเหมือนทำดีแล้วก็มันยังมาได้ดีเตื่อเพราะเหตุผลอย่างเป็นเพียงการปรากฏของความสลับซับซ้อนแห่งการฮือผลของกรรมต่ออันเพราะกรรมนั้นมาได้ฮือผลทันตาทันใจเสมอไปแต่ถ้าเป็นเรื่องภายในใจแล้วกรรมฮือผลทันทีที่เราทำแน่นอนเพียงแต่ว่าบางทีผู้ทำบ่สังเกตด้วยความประณีตเพียงพอจึงบ่ฮู้บ่หันขอฮื้อสังเกตใจตัวเก่าฮื้อดีแล้วจะหันว่าทันทีที่ทำกรรมดีผลจะปรากฏขึ้นในใจเป็นผลดีทันทีเลยทีเดียวทีนี้ต่อมาทำกรรมดีแล้วจิตใจจะบ่เร่าร้อนทำกรรมดีแล้วจิตใจจะบ่ร้อนเร่าบ่เร่าร้อนเพราะเฮาบ่วิตกกังวลว่าจะได้รับผลบ่ดีต่างๆความบ่ต้องหวาดวิตกหรือกังวลไปต่างๆนานานั้นนั่นแหละเป็นความเย็นเป็นความสงบของใจเรียกได้ว่าเป็นผลดีที่เกิดจากกรรมดี ซึ่งจะเกิดขึ้นทันตาทันใจทุกครั้งไปเป็นการทำดีที่ได้ดีอย่างบริสุทธิ์แท้จริงส่วนผลปรากฏไปนอกเป็นลาภยศสรรเสริญต่างๆนั้นมีจ้ามีเวยมีทันตาทันใจมีช้ามีเร็วมีทันตาทันใจแต่บางครั้งมันก็อาจจะบัดตันอกตันใจเฮาจนเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดกันมากมายว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีอย่างที่เปิ้นบอกว่าทำดีได้ดีและมีที่ไหนทำชั่วได้ดีและมีถมไปอย่างอี้อาจจะคิดผิดนะญาติโยมควรทำความดีโดยใจให้เป็นกลางบ่มุ่งหวังสิ่งใดทำดีได้ดีอันนี้แน่นอนอยู่ละบรรดาคนต่างหลายที่ทำบุญทำความดีต่างหลายทราบซึ้งในสัจจะความจริงข้อนี้คือว่าความจริงนี้ก็บ่น่าจะลำบากนักที่จะเจือว่าควรทำดีโดยใจทำดีด้วยการทำใจเป็นกลางวางเฉยบ่มุ่งหวังอันใดทั้งนั้นการที่ยกมือไหว้พระด้วยใจที่เคารพศรัทธาในพระรัตนตรัยสูงสุดถึงเพียงเท่านี้ได้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าจะยกมือไหว้พร้อมกับอธิษฐานปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดอยากจะได้ด้วยมากมายหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาทำบุญเนี่ยนะหรือการบริจาคเงินสร้างวัดสร้างวาอารามด้วยจิตใจมุ่งเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยเพียงที่เฮาก็ได้ผลดีแก่จิตใจได้ผลดียิ่งกว่าว่าทำบุญแล้วปรารถนาอยากจะถูกหวยปรารถนาจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าปราสาทแก้ววิมานคำมีบ้านจองห้องหออันใหญ่โตโออาตันตาตันใจในจากนี้หรือการจะสละเวลากำลังกายหรือว่ากำลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลืองานพระศาสนาโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงานนั้นจริงๆเพียงแต่อีกก็ได้ผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าปรารถนาจะได้หน้าได้ตาว่าเป็นคนสำคัญเป็นกำลังใจให้เกิดความสำเร็จหรือการคิดการอู้การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยใจที่มุ่งเทิดทูนรักษาอย่างเดียวอย่างนี้เฮือผลดีแก่จิตใจยิ่งกว่าหวังได้ลาภยศได้หน้าได้ตาเป็นเครื่องตอบแทนการทำความดีเปิ้นบอกว่าเฮือดีอย่างบริสุทธิ์สะอาดจริงเถอะทุกวันนี้เฮามีโอกาสทำดีด้วยกันหมดทุกคนดังนั้นจึงขอฮื้อพยายามตั้งสติฮื้อดีใจปัญญาฮื้อกวนอย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงอย่าทำความดีอย่างมีโลภมีโกรธมีหลงฮื้อทำความดีอย่างบริสุทธิ์สะอาดแท้จริงวิธีตรวจดูใจของตัวเองว่าทำดีด้วยใจปราศจากเครื่องเศร้าหมองคือทำดีแล้วบ่มีกิเลสความโลภความโกรธความหลงมีหรือไม่ทำแล้วมีหรือไม่เวลาเฮาทำดีเนี่ยเฮาโลภอยากจะได้อย่างพ่องเวลาเฮาทำดีแล้วดีเพราะว่าเฮาหลงว่าทำอย่างนี้มันจะได้ดีก็คือให้ดูว่าเมื่อทำความดีนั้นร้อนใจที่จะแย่งคนอื่นเขาทำหรือเปล่ากีดกันคนอื่นหรือเปล่าฟุ้งซ่านวุ่นวายกะเกงผลเลิศในการทำหรือเปล่าต้องการจะทำทั้งที่บ่สามารถจะทำได้และก็น้อยเนื้อต่ำใจโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทมีอุปสรรคปัญหาต่างๆหรือเปล่าถ้าเป็นคำตอบปฏิเสธทั้งหมดก็ดีมันมีอย่างเลยแต่ถ้าเป็นการทำความดีอย่างมีกิเลสแล้วก็กิเลสห่างไกลจิตใจพอสมควรทำและสบายใจเย็นใจในการทำความดีนั้นๆก็นับได้ว่ามีกิเลสห่างไกลใจในขณะนั้นอย่างน่ายินดียิ่งจะเป็นเหตุให้ผลนั้นเกิดจากกรรมดีนั้นบริสุทธิ์สะอาดและสูงส่งอย่างจริงจังเมื่อทำความดีแล้วทำเพื่อบ่มีตัวเราของเราได้อันนั้นเป็นเรื่องพิเศษคือหมายความว่าตั้งใจทำความดีโดยบ่ยึดติดในตัวตนของเฮาบ่มีตัวของเฮาแล้วมันบ่มีความทุกข์คือไม่มีตัวตนน่ะเฮาบ่อยากจะได้อันหยังเพื่อตัวเฮาเฮาทำความดีเพื่อสังคมเพื่อมวลชนถ้าเราทำความดีแล้วหวังผลตอบแทนมันเป็นเรื่องบ่ถูกต้องแต่ถ้าทำดีเพื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ของสังคมแล้วบ่ถูกกระทบบ่มีอันหยังให้ถูกกระทบเหมือนคนบ่มีมือก็บ่เจ็บมือคนบ่มีขาก็บ่เจ็บขาดังนั้นการทำให้บ่มีตัวเราของเราได้จึงพิเศษสุดแต่ก็ยากยิ่งนักสำหรับปุถุชนคนสามัญธรรมดาต่างหลาย พอจานของเฮามีเพียงเฮาเล็กๆน้อยๆมีตัวเฮาน้อยๆก็ยังดีดีกว่าที่จะไปยึดถือตัวเก่าอย่างใหญ่โตมโหฬารคิดถึงว่าตัวเก่านั้นเป็นคนใหญ่คนโตคิดไปว่าเฮาไปที่ไหนคนจะต้องบริการเอาอกเอาใจเฮาขับบ้านขับเมืองใหญ่โตเหี้ยอันนี้บ่ใจเมื่อปุถุชนไม่สามารถทำตัวเราให้หายไปได้คือหมายความว่าคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสยังยึดมั่นในตัวในตนอยู่ยังห่วงแหนห่วงใยในสิทธิประโยชน์ของตัวเก่าอยู่เฮาก็ตัวของเฮายังจะต้องมีตัวเฮาอยู่ติดตัวเฮาไปคือมันละตัวเก่าบ่ได้ตัวของเฮาจะหมดไปบ่ยึดติดในตัวเฮาก็ต่อเมื่อเฮากำจัดความโลภความโกรธความหลงออกจากจิตใจอันนี้เป็นธรรมดาถ้ายังมีตัวตนเราเข้าอยู่ก็จะต้องกระทบกระทั่งอยู่ยังห่วงแหนรักษาตัวของตัวเฮาไว้ก็ควรอย่างยิ่งที่ว่าถ้ารักษาให้ถูกต้องบ่ว่าแต่รักษาในทางที่บ่ถูกต้องนี่บ่ดีอันนี้เฮาต้องระวังรักษาปฏิบัติตัวเก่าของเฮาให้ดีด้วยการทำดีด้วยกายวาจาและใจที่ถูกต้องและงดงามชีวิตของมนุษย์คนเฮาส่วนใหญ่นั้นแน่นอนทุกท่านทุกคนก็ต้องมีการมีงานทำเวลาทำก็ให้ทำดีและเวลาจะต้องไปติดต่ออู้กับไผก็ขอให้อู้ดีเวลาจะคิดโครงการจะทำอันใดก็ขอให้ทำดีถ้าคิดว่าเราจะทำดีโดยการเอาเวลาว่างมาปฏิบัติธรรมวันละ1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วมาปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นวันน้อยไปการปฏิบัติทำความดีมีการปฏิบัติธรรมต้องทำทุกวันชีวิตมนุษย์ของเรานั้นน้อยนักเปรียบได้ดังน้ำค้างบนยอดหญ้ายามเช้าเมื่อถูกแสงแดดแผดเผาก็ย่อมระเหยแห้งไปดังนั้นจึงบ่ควรดำรงชีวิตอยู่อย่างประมาทชีวิตที่อยู่อย่างประมาทคือชีวิตอย่างใดก็คงต้องตอบว่าชีวิตที่อยู่ปราศจากธรรมะนั้นเป็นชีวิตที่ประมาทเสียนี่กระไรเปรียบดังคนที่เสียชีวิตไปแล้วเปิ้นบอกว่าธรรมะก็คือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะแต่ชีวิตเฮาส่วนใหญ่อยู่กับงานบอกว่างานส่วนตัวงานส่วนรวมดังนั้นจึงควรใช้ชีวิตส่วนใหญ่ให้คุ้มค่ามีธรรมะอยู่เสมอนั่นคือชีวิตงานธรรมะควรไปด้วยกันเสมอจึงจะได้ชื่อว่าอยู่ได้ด้วยความไม่ประมาทสมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นพระปัจฉิมโอวาทว่าหันทธานิภิกขเวโวอามันตยามิวยะธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์แห่งตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดการปฏิบัติงานคือการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นอย่างใดขอสรุปสั้นๆเอาไว้เป็นข้อว่าทำงานก็คือการปฏิบัติธรรม1เมื่อทำงานอันยังอยู่เพื่อมีสติอยู่กับงานที่ทำเสมอเมื่อสติตั้งมั่นดีแล้วย่อมเกิดสมาธิในการทำงานงานมักไม่ผิดพลาดเมื่อสมาธิตั้งมั่นดีแล้วย่อมเกิดปัญญางานที่ทำก็เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ2เมื่อประสบปัญหาโลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนินทาเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเฮาเฮาต้องใช้มรรค8เป็นหนทางแก้ไขเมื่ออยู่ในโลกในสังคมย่อมหลีกเลี่ยงโลกธรรม8บ่ได้แต่เฮาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาอย่าไปคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนเฮาให้อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดบุคคลที่นึกถึงอดีตที่ผ่านมาหรือนึกถึงอนาคตที่ยังมาบ่ถึงเตอบุคคลผู้นั้นเพิ่นว่าหาความสุขบ่ได้เลยข้อ3อาศัยธรรมะแห่งการอยู่ร่วมกันนั่นก็คือการอยู่ร่วมกันด้วยพรหมวิหาร4ธรรมะอันเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐธรรมะประจำใจอันประเสริฐรักความประพฤติประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมะที่ต้องมีไว้เป็นรักใจและกำกับความประพฤติจึงจะชื่อว่าดำเนินชีวิตแบบบริสุทธิ์หมดจดปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ต่างหลายโดยชอบพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการมีอันยังพ้องเปิ้นกล่าวว่ามี4ประการคือ ข้อที่หนึ่งคือเมตตาข้อที่สองคือกรุณาข้อที่สามคือมุทิตาและข้อที่สี่คืออุเบกขาเมตตาคือปรารถนาหันผู้อื่นพ้นทุกข์คือความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิตใจอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั่วหน้ากรุณาคือช่วยให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์มีความสงสารกึศจะให้คนอื่นพ้นทุกข์ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของสัตว์ต่างปวงมุทิตาคือยินดีเมื่อคนอื่นมีความสุขมีจิตใจผ่องใสบันเทิงประกอบไปด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอและก็มีมุทิตาต่อสัตว์ต่างหลายผู้ดำรงอยู่ในปกติสุขพลอยยินดีเมื่อเขาได้ดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอุเบกขาคือความวางเฉยเมื่อเราช่วยแล้วหรือช่วยไม่ได้และเขายังไม่พ้นทุกข์ความวางใจเป็นกลางอันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาหันด้วยปัญญาคือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมประดุจดังตาช่างบ่เอียงเอียงด้วยความรักความจังพิจารณาหันกรรมที่สัตว์ต่างหลายกระทำแล้วอันควรได้รับผลดีผลชั่วสมควรแก่เหตุอันตนประกอบพร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมะรวมทั้งหูจักวางเฉยสงบใจมองดูในเมื่อบ่มีกิจที่ควรทำเพราะว่าเขารับผิดชอบตัวเองได้ดีแล้วเขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาสมควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตัวเองที่สำคัญก็คือทุกคนต้องให้อภัยและก็มีหิริความละอายใจต่อบาปโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปมีธรรมะคือหูจักข่มใจมีขันติคือความอดทนเมื่อเขามีธรรมะอยู่ตลอดแล้วญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าธัมโมหเวรคติธัมมจารีแปลว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมหมู่เฮาต่างหลายต้องประพฤติและปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องชอบธรรมให้อยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยดีโดยตลอดอย่าประมาทในศีลในธรรมของพระพุทธองค์ทีนี้ต่อมาเปิ้นบอกว่าเมื่อเฮาตั้งทั้งหลายจ่ายชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้หมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงก็ควรจะพยายามทำชีวิตของเฮานั้นให้อยู่กับปัจจุบันอย่างดีอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความรู้สึกมีความสติรอบคอบอยู่อย่างสม่ำเสมออย่าประมาทในธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้กล่าวไว้ว่าแต่ละคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทุกคนเป็นไปตามกรรมในข้อนี้ก็เป็นการสอนจี้ให้หันและเกิดความจริงเพื่อบ่ให้ประมาทให้ละความประมาทให้เร่งประกอบความดีงามประกอบกุศลกรรมเพื่อจะเป็นแนวทางนำบุคคลสู่ความดีงามความถูกต้องความงดงามในชีวิตหากคิดแต่เพียงว่าเกิดมาดีแล้วหรือบ่ดีเลยก็คงบ่ฮู้ว่าจะสร้างคุณงามความดีไปทำไมการสร้างคุณงามความดีนั้นทำไปเพื่อความสุขใจอิ่มเอิบใจและเป็นการสร้างความมีคุณค่าให้แก่ตนเองคนที่ได้รับผลการกระทำความดีงามนั้นผู้กระทำย่อมได้รับผลก่อนผู้อื่นเสมอผู้ใกล้ชิดก็จะได้รับผลแห่งการกระทำนั้นเป็นอันดับต่อมาเพราะผู้ให้ผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบย่อมเป็นที่รักใคร่และเป็นที่เคารพนับถือเสมอการบ่ปฏิบัติตนให้อยู่ในความดีงามหรือสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นผลให้ผู้ปฏิบัติเร่าร้อนใจนั่งบ่เป็นสุขนอนบ่เป็นสุขคนใกล้ชิดก็พลอยเดือดร้อนไปตวยตีอาตมาภาพว่ามานี้เป็นเพียงสิ่งที่หันได้ในปัจจุบันธรรมะที่ประพฤติดีและปฏิบัติชอบจักให้ผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเปิ้นบอกว่าอย่างนี้ข้อที่1การสวดมนต์การสวดมนต์เป็นการสวดระลึกนึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์การสวดมนต์มีหลายแบบมั่นใจว่าญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายที่ฟังรายการอาตมานี้ก็คงปฏิบัติตัวอยู่แล้วคงสวดมนต์อยู่เป็นประจำ การสวดมนต์นั้นมีทั้งสวดภาษาบาลีแล้วก็แปลเป็นไทยเวลาสวดมนต์จะทำให้คนที่สวดมนต์เกิดความเข้าใจซาบซึ้งในบทสวดได้นักแล้วก็มีประโยชน์ชวนให้เราอยากสวดเพราะเราอยากมีความรู้เราอยากจะเข้าใจบทสวดการสวดมนต์ถ้าปฏิบัติได้เป็นประจำถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีอย่างหนึ่งประการต่อมาการถือศีล5ศีล8และถือศีลอุโบสถคือนอกจากสวดมนต์แล้วรักษาศีลข้อที่2รักษาศีลมีความมุ่งหมายเพื่อให้บุคคลสำรวมกายวาจาและใจลดละความพึงพอใจบางอย่างสร้างความดีความงามเพิ่มขึ้นโดยการไปวัดไปฟังธรรมตามสภาพร่างกายร่างกายเอื้อประโยชน์เท่ากับไปถ้าหาไปมาได้ก็ฟังตามโทรทัศน์ฟังตามวิทยุฟังตาม YouTube แล้วก็สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยให้เขาไปได้ฝนบ่ตกแดดบ่ฮ้อนมันมาหนาวเกินไปก็ไปฟังธรรมคณะที่ฟังธรรมแล้วจะให้เกิดผลดีจริงๆเกิดจะต้องกึดตัวไปคิดติดตามไปด้วยทุกขั้นตอนการถือศีล5เป็นปกตินิสัยถือว่าสร้างความเจริญให้ชีวิตเพราะศีล5ถือว่าสร้างความเจริญให้ชีวิตศีล5ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขครอบครัวสังคมประเทศชาติเดือดร้อนวุ่นวายเพราะสมาชิกแต่ละคนบ่ปฏิบัติตามศีล5ให้ครบถ้วนซึ่งแต่ละข้อในศีล5นั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกันจะขาดข้อใดข้อหนึ่งอันนี้ขาดบ่ได้ถ้าขาดไปกระทำให้ชีวิตบ่สมบูรณ์มีความบกพร่องเกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมได้เป็นอย่างยิ่งต่อมาข้อที่3คือการเจริญสติการเจริญสติคือการกำหนดอริยบทที่ตันปัจจุบันและรับรู้ความรู้สึกตามทวารต่างๆอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นไปตลอดเวลาเนี่ยนะมีสติตลอดเวลาให้นักที่สุดความรู้สึกของมนุษย์นั้นรับรู้ได้ต่างตาต่างหูจมูกลิ้นกายใจให้กำหนดหูไปตามจริงที่ใจรู้พร้อมกับกริยาเคลื่อนไหวอื่นๆทำอะไรก็ให้มีสติกำหนดรู้ให้รู้เต่ารู้ตันให้มีปัจจุบันให้นักที่สุดอริยบทใหญ่ๆก็คือการยืนการเดินการนั่งการนอนอริยบทแบบย่อยๆก็คือการเคลื่อนไหวกริยาเป็นต้นว่าการรับประทานการดื่มน้ำการเคี้ยวการกินการเหลียวการก้มการเงยตลอดจนกระทั่งถึงการยิบการยกตลอดจนกระทั่งถึงการอาบน้ำอย่างนี้เป็นต้นควรพยายามกำหนดให้ได้นักที่สุดบ่มีใครกำหนดได้ทุกกริยาแต่พยายามให้มันมีนักชีวิตของเราอาจจะมีการพลั้งเผลอเมื่อเผลอแล้วก็ให้กำหนดตามความเป็นจริงว่าเราเผลอไปในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิการเจริญสตินี้จัดว่ามีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งการเดินจงกรมมีความสำคัญเป็นอันดับสองการนั่งสมาธิมีความสำคัญเป็นอันดับสามในอันที่จะก่อให้เกิดปัญญาเมื่อเจริญสติกำหนดหูให้ต่อเนื่องกันจิตใจเฮาจะสงบลงได้ความฟุ้งซ่านก็จะน้อยลงไปจะเกิดความคิดถูกต้องความรู้ถูกอู้ถูกทำถูกอันนี้คือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งที่รอบรู้รู้รอบในเหตุการณ์ต่างๆจะคิดสิ่งใดพิจารณาสิ่งใดก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเลยพิจารณาให้หูหันตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆปัญญาหรือความดำริชอบเป็นวิชาแก้ปัญหาโลกแก้ปัญหาธรรมปัญญาหรือความดำริชอบเป็นวิชาแก้ปัญหาโลกปัญหาธรรมได้อย่างถูกต้องและดียิ่งผลพลอยได้ที่ติดตามมาก็คือการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและก็มีความประสบสุขข้อต่อมาการปฏิบัติสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการทำให้ชีวิตของเรานั้นมีจิตใจอันสงบชีวิตที่มีจิตสงบก็พระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขใดนอกเหนือจากความสงบไม่มีความสงบนั้นเป็นเรื่องที่มีความสุขอย่างยิ่งจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้จิต จิตสงบรวมกันเป็นหนึ่งเมื่อฝึกจิตสงบได้ดีแล้วเราต้องใช้เวลาที่มันเมินนานแตกต่างกันไปในแต่ละคนปฏิบัติขั้นตอนต่อไปคือวิปัสสนาภาวนาซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องมีอาจารย์ผู้สอนมีแนวทางจึงจะเกิดความเข้าใจแนะนำไปปฏิบัติต่อได้ด้วยตนเองข้อที่5การเดินจงกรมการเดินจงกรมมีหลายแบบหลายวิธีแต่ทุกๆวิธีมี

รุปว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาการเจริญสติการเดินจงกรมคือเน้นธรรมชาติที่มนุษย์มีอยู่แล้วคือเน้นลมหายใจเน้นการเดินการนั่งการสำรวมอริยบทของตัวเองคือใดทุกอริยบทจะช่วยบ่ให้เกิดความประมาทพลั้งเผลอการเดินพลาดหกล้มการก้าวพลาดและอื่นๆที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายก็จะบ่เกิดขึ้นเพราะว่าเราทำมาอย่างต่างๆเราก็ทำด้วยความมีสติอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายก็ควรจะมีสติกำกับตัวกำกับตนอยู่โดยตลอดอย่าประมาทอย่าขาดสติเมื่อเฮาตันทั้งหลายเป็นคนดีเป็นคนบ่ประมาทเป็นคนบ่ขาดสติประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอธรรมะนั้นจะอุปถัมภ์บำรุงเกื้อกูลให้หมู่เฮาเจ้าข้าตั้งหลายตั้งปวงได้ประสบกับสิ่งที่ดีในชีวิตของเฮาสืบต่อไปแต่ถ้าเมื่อใดชีวิตเกิดความประมาทความขาดสติพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปะมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายอัปปมาโทมัจจุโนอัปปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งการทำให้มีชีวิตเป็นอมตะอมตะนี่บ่ใช่ว่าเฮาบ่ตายนะแต่ว่าเฮามีชีวิตอยู่อย่างมีสติกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมบ่ว่าจะอยู่ณอริยบทใดเมื่อใดเวลาใดจะกินจะเดินจะอู้จะนั่งจะยืนจะนอนจะเตียวเฮาก็มีสติกำหนดรู้เฮามีสิ่งที่เฮากำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีถ้ามนุษย์มีความรู้ตัวทั่วพร้อมคือสิ่งใดก็เป็นสิ่งที่ดีสมดังความมุ่งมาดปรารถนาเฮาทุกอย่างทุกประการชีวิตก็จะต้องทำให้เฮาเจริญขึ้นมารุ่งเรืองขึ้นสืบต่อไปในภายภาคหน้าเพราะเฮามีคุณธรรมอย่างที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาธรรมให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังนี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมะสอนใจผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงไปจบลงไปแล้วนั้นบัดนี้ท้ายรายการก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาปอกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมาภาพก็ขออนุญาตใจพื้นที่นี้ประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายตามดังที่ได้เคยเจริญพรให้บรรดาคณะศรัทธาปอกไม่ออกญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้รับทราบว่าตั้งแต่วันที่1เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569จังหวัดลำพูนได้จัดงานโครงการธรรมยาตราเดินเตสันทีเสริมปรมีครูบาเจ้าศรีวิจัยสู่บุคคลสำคัญของโลกโดยได้มีการแห่อังกาศรัตนาครูบาเจ้าศรีวิจัยตั้งแต่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มในวันที่2เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาวันที่1เปิ้นตกแต่งแหล่งดาขบวนและก่อขัวกินขัวตามพอถึงวันที่2ก็อาราธนาครูบาเจ้ามายังที่บริเวณวัดมณฑลวงศาตั้งขบวนแห่มายังลานอนุสาวรีย์3ครูบาที่ในกาตรีจากนั้นก็แห่มายังวัดพระพุทธบาทผาน้ำแล้วก็มาเรื่อยๆผ่านวัดวาอารามต่างๆเป็นต้นว่าวัดบันปางวัดวังหลวงวัดห้วยละมาจนกระทั่งถึงวัดบันห้องหลวงวัดบันเวียงหนองล่องมาถึงที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าแล้วก็

0: มายังวัดรมณียารามกูลมักแล้วก็มาถึงวันที่10นั้นก็จะมารวมกันอยู่ที่วัดจามเทวีอันเป็นวัดที่พระราชทานเพลิงศพครูบาเจ้าศรีวิจัยในอดีตที่ผ่านมาเมื่อคืนวันที่10ก็จะมีการฟังเทศและมีการสวดมนต์สวดปารมี30ตัดแล้วก็มีการทำบุญอุทิศถวายแด่ครูบาเจ้าศรีวิจัยจะมาในเวลา9โมงครึ่งก็มีงานทำบุญอุทิศหาครูบาเจ้าศรีวิจัยแล้วก็จะได้ถวายผ้าบังสกุลจากนั้นมาก็ถวายสังฆทานและภัตตาหารเพมเมื่อแลงมาเวลา5 โมงตอนเมื่อแลงก็จักได้แห่อังกาศรัตนาคุบาเจ้าจากวัดจามเทวีโดยขบวนเดินเท้าแห่เสลียงก็มีขบวนรถก็มีตั้งแต่เวลา17:05เมื่อแลงจากวัดจามเทวีมาวัดพระธาตุธริพุญชัยวรมหาวิหารระยะทางก็ประมาณ1กิโลเมตรหันจะได้จากนั้นก็จักได้ประกอบพิธีอาราธนารูปเหมือนของครูบาเจ้าศรีวิจัยเดินประทักษิณเวียนเทียมรอบองค์พระบรมธาตุเจ้าหริพุญชัย3รอบด้วยกันแล้วเวลาประมาณ16:09จะเริ่มทำพิธีทักษิณานุปทานน้อมอุทิศบุญญาปรมีเสริมสมปานปรมีครูบาเจ้าศรีวิจัยเพื่อนำเสนอชื่อของท่านสู่ความเป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยได้อาราธนาเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภออาราธนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลต่างๆในจังหวัดลำพูนมารับทัยทานในกาลครั้งนี้แล้วก็จะได้ถวายผ้าบังสกุลแล้วก็ถวายสังฆทานและก็มีการฟังเทศสวดปารมี30ตัดทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเสริมเพิ่มเติมบุญญาปารมีของครูบาเจ้าศรีวิจัยเฮ้ยยิ่งขึ้นไปตามความปรารถนาที่ท่านปรารถนาจะเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปพระองค์หนึ่งในอนาคตตามความปรารถนาที่เปิ้นเขียนไว้ในคัมภีร์ใบลานแต่ละตีแต่ละแห่งอันนี้ก็อาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอิ้นเจริญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลผืนละ100ซาวบาทโดยทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนอาจารย์พงเทพมณตรงเปิ้นประกาศขอร่วมมือบริจาคผ้าบังสกุลนี้มาทางอาตมาก็ประกาศให้ญาติโยมได้สดับตรับฟังกันแล้วก็บรรดาญาติโยมจากอำเภอตุ้งหัวจ้าง3ตำบลตำบลตะเคียนปมตำบลตุ้งหัวจ้างตำบลบ้านปวงก็จะมารวมกันในจำนวน56ตำบลของจังหวัดลำพูนที่เปิ้นจะแห่ครูบาจากวัดจามเทวีมาวัดหลวงลำพูนทางตุ้งหัวจ้างก็จะมาประมาณเกือบ200คนอาตมาจะได้จัดเลี้ยงโรงทานเป็นโรงทานข้าวเหนียวหมูทอดห่อละ39บาทก็ประกาศให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังไปแล้วมีป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายเปิ้นแสดงยังกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาทำบุญก็มีคุณแม่พวงทองจันทิมาพร้อมด้วยบุตรหลานบ้านอัมพารามอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นหอมผ้าบังสกุลมา6ผืนเข้าห่อมา10ห่อการน้ำกับไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200เป็นเงินจำนวน 1,310 บาทคุณโยมป่อชัยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตบรกุลพร้อมด้วยบุตรธิดา ร้านอาหารครัวจีนในเวียงเจียงใหม่ร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล1ผืนข้าวห่อ9ห่อเป็นเงินอยู่471บาทและเปิ้นหอมมา500บาทกันเนิบคุณโยมแม่อุ้ยเฮือนยะมาวิรันพร้อมด้วยบุตรหลานบ้านต้นเพิงตำบลเมืองงามอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนหอมผ้าบังสกุล1ผืนข้าวห่อ11ห่อแล้วก็ร่วมทำบุญตานพระป่าเก้าวัดเตียตมาภาพจะไปตานที่ภาคอีสานนี่แห่มวัดละ20บาท9วัดก็180เป็นเงินอยู่729บาทหัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อร้อยตำรวจเอกสุธรรมคุณโยมแม่นวนิตบุญโยหมู่บ้านการกนกอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญผ้าบังสกุล2ผืนข้าวห่อแห่ม19ห่อแล้วก็น้ำดื่มตัวเป็นเงินอยู่1,000บาทตัวกันจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่หมอนวลน้อยแซวตระกูลบ้านแม่แก่น้อยเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล2ผืนแล้วก็เป็นเจ้าภาพข้าวห่อ5ห่อเป็นเงิน435บาทคุณโยมอาจารย์ป้อณรงค์เดชคุณโยมแม่วรุณศิริชัยประเสริฐบ้านพัฒนาทรายแก้วอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่หอมผ้าบังสกุล2ผืนข้าวห่อ5ห่อเป็นเงินอยู่435บาทคุณโยมแม่บัวพัดคุณโยมธัญลักษณ์มงคลเวชบ้านสันริมปิงร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล2ผืนแล้วก็เป็นเจ้าภาพข้าวห่อแห่ม10ห่อร่วมทำบุญ9วัดมาแห่มจำนวน100บาททัดจากนั้นมาก็มามีคุณโยมแม่สมพิษศรีวิชัยพร้อมด้วยลูกหลานจากบ้านแม่ร่องน้อยตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญผ้าบังสกุล2ผืนข้าวห่อแห่ม10ห่อตวยกันเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่วันเพ็ญพันเลิกบ้านป่าห้าพร้อมด้วยลูกหลานทำบุญผ้าบังสกุลมา5ผืนข้าวห่อซาวห่อเป็นเงินปัน4ด้วยกันคุณโยมกมลคุณโยมมยุรีคำโพบ้านน้ำแพร่พร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานทำบุญผ้าบังสกุลมา4ผืนข้าวห่อมาอยู่4ห่อพร้อมด้วยน้ำดื่มแห่ม60บาทเป็นเงินอยู่700บาทคุณโยมแม่สวรักษ์คุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญผ้าบังสกุล2ผืนข้าวห่อ39ห่อและก็น้ำดื่มแห่ม19บาทรวมเป็นเงินอยู่ 1,000 บาทพอดีเลยคือที่เหลือจากที่เป็นผ้าบังสกุลและข้าวห่ออาตมาก็จะนำจัดซื้อน้ำดื่มเพราะว่าเขาตานเข้าแล้วก็ต้องตานน้ำตัวนอกจากนั้นมาก็หมายมีผอ.สินทรัพย์คุณโยมแม่เกศรบางเทศธรรมอันนี้จากบ้านห้องก่อม่วงร่วมทำบุญผ้าบังสกุลมาอยู่2ผืนเข้าห่อแห่ม10ห่อเป็นเงินอยู่630บาทคุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวผินยะจันซึกพร้อมด้วยลูกหลานบ้านห้องก่อม่วงร่วมทำบุญผ้าบังสกุลมา2ผืนข้าวห่อมา10ห่อก็เป็นเงิน630บาทอันนี้อาตมาภาพก็ได้รับทราบอนุโมทนาแล้วญาติโยมท่านใดจะร่วมอนุโมทนาทำบุญก่อนน้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์มหาอาตมาภาพได้เนอส่วนที่จะเดินทางไปแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดในแดนดินถิ่นอีสานนั้นในตอนนี้ก็ขาดสมาชิกไป1ท่าน1คนญาติโยมท่านใดจะร่วมเดินทางไปตวยเกาะโทรศัพท์บอกเฮืออาตมาภาพไดเนอร์เอาละวันนี้คงพบปะกันไว้เพียงแค่ตีก่อนนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้ว อาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็ให้มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านทั้งหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
6: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
7: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันDo it now Green Power by PEA
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรขานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติการทำฝนรับมือเอลนีโญกลางเดือนมิถุนายนนี
11: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงได้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมุ่งเน้นเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับ4เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ปฏิบัติการดังกล่าวจะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรยืนยันว่าปัจจุบันมีความพร้อมทางด้านกำลังพลและอากาศยานซึ่งพร้อมจะบินขึ้นปฏิบัติการทำฝนเทียมทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภูมิภาคติดตามสถานการณ์และสอบถามความต้องการน้ำของประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
4: กระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนเร่งขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมุ่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ
12: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายสุภเศษคณากูลนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าภาคเอกชนถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมการร่วมสะท้อนปัญหาในครั้งนี้จะช่วยให้การกำหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาทำได้ตรงจุดโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสำคัญหลายด้านอาทิการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กการปรับปรุงระบบออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการดูแลสวัสดิการครูเอกชนตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำด้านงบประมาณทั้งเงินอุดหนุนรายหัวและค่าอาหารกลางวันรวมถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช2550ให้ทันสมัยและการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.และสำนักงานเลขาธิการครูสภาร่วมกันรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอทั้งหมดเพื่อรายงานความคืบหน้าให้ทราบโดยเร็วต่อไปสิระวันช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงพาณิชย์เชิญชวนคนไทยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
13: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าคุณภาพดีใช้วัตถุดิบในประเทศจาก SME ทั่วประเทศทั้งประเภทอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสนใจบริโภคสินค้าไทยโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับมาละเด้อนะครับผมใครอยู่ที่ไหนขัดใจมาฟังนะครับผมอูเขาเล่าความมาแล้วเด้อนะครับอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมเจ้าแบบอี้เย่ไอยังกันอยู่เอ่ยแต่ว่านี่ก็มีลุมมีฝุ่นเหมือนกันเนอะมืดวันค่ำนะผมใครอยู่ที่ไหนกันพองนะมืดแต่มืดว่าแดดป้อมหันนอสักผ่าแห่งแน่นอนใครสักผ่าไว้เดี๋ยวนี้มันอาจจะมินอัพมินอย่างกันพองเนาะจะได้เราก็พอฟ้าพอฟุ้นกันสักหน่อยนะครับผมตีสวทนี่แต่ว่าโอ้มืดตึกนะครับผมแล้วก็มีลุมเหว่าเอ้ยนะครับผมจะได้เราก็ดูแลกันต้อยนะครับผมเจ้าวันนี้เอาเรื่องสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยในช่วงแรกๆแบบอี้นะครับตื่นเจ้านะครับผมเอาในเรื่องของการดื่มน้ำมาฝากเคยได้ยินก็ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินก่อว่าการดื่มน้ำอุณหภูมิห้องนะอุณหภูมิห้องคืออะไรยังนะเอาตั้มไว้ที่ห้องปิ้วอุณหภูมิห้องก่อนนะการตีบอกว่าการดื่มน้ำอุณหภูมิห้องนะดีจะได้ต่อสุขภาพวันนี้มาฟังกันสักหน่อยเนอะอุณหภูมิห้องนะครับหรืออุณหภูมิประมาณ20-30องศาเซลเซียสนะครับผมเพิ่นบอกว่าเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับร่างกายของเฮานะครับผมจึงจอยเหือร่างกายปั๊บโตได้ง่ายแล้วก็มีข้อดีหลายประการนะหลายที่ต้องเติมยาวๆหน่อยเนื่องจากว่ามันหลายแต่ลองมาฟังกันนะครับผมอย่างแรกนะครับมันบอกว่าจอยเหือร่างกายดูดซึมน้ําได้ดีนะครับผมร่างกายต้องใช้พลังงานหนักนะครับในการปรับอุณหภูมิน้ําเนาะทําเหือดูดซึมแล้วก็นําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นน่ะนะครับผมไขตีดื่มน้ํานะครับอุณหภูมิห้องเนาะร่างกายก็ต้องนะครับผมปรับอุณหภูมินะครับผมแบบสวิงเกินไปเนาะร่างกายของเฮามา37องศาสําเตอกินน้ํายินนะน้ํายินแบบว่าเอ้ย10องศาโอ้ร่างกายปรับป้อมตันก่อนที่จะดูดซึมนะครับผมอันนี้มันต้องปรับอย่างแรกเข้าไปปรับเล็กๆน้อยๆเข้าหากันแล้วก็ดูดซึมได้เลยลดการระคายเคืองในลําคอเนาะสําหรับบางคนนะครับโดยเฉพาะที่มีอาการไอช่วงนี้ใครที่แบบว่าอาการภูมิแพ้หรือเป็นวัดเป็นเมยนะครับผมไอเจ็บคอหรือเป็นภูมิแพ้น้ำนะครับผมน้ำยินๆน้ำมันจากไปกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหารเนื่องโดยเฉพาะคอของเฮานะดื่มเข้าไปปุ๊บมันรู้สึกแบบมันบาดเอียดก่อนนั่นแหละครับผมซัมเตอร์นะคุณบอกว่ามันจ้าเขียวมันจ้าเขียวก็คือมันหอเสียฟันนี่นอนนะฮะต้องแปลย้อมเป็นไทยนำเดี๋ยวนี้นะครับผมเหมาะกับการนะครับระบบย่อยอาหารตัวเนอร์น้ำอุณหภูมิห้องเนาะจะช่วยในการที่เข้าไปทำงานในเรื่องของกระเพาะอาหารนะครับในระดับปกติมากขึ้นนะครับโดยต้องปรับอุณหภูมิเมื่อติโนแอนบอกนะว่ามันสวิงหนักเกินไปนี่นอนดื่มได้ง่ายตลอดวันหลายคุณนะครับผมสามารถดื่มน้ำอุณหภูมิห้องใดปริมาณมากกว่านะครับผมเพราะมันยินแล้วก็มันยินจัดจนเกินไปนะครับสมคุณบอกว่ากินน้ำอุ่นมันอิ่มไม่ว่าลองปรับกันพองเนอะครับผมเพื่อสุขภาพของเฮาเนอะแต่แล้วน้ำยินนะครับผมดื่มใดก่อนคำถามมาละน้ำยินนะครับผมใดเป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับคนทั่วไปนะและก็ยังช่วยเพิ่มความสดชื่นไอ้เนาะนะห่อนๆมาหรือแบบว่าอิดๆมากินน้ำยินมันสดชื่นแต่ว่าไอ้เนาะโดยเฉพาะหลังจากการออกกำลังกายเนาะหรือว่าวันที่อากาศร้อนนะครับผมแต่หลีกเลี่ยงเนาะการดื่มน้ำยินจัดๆในปริมาณที่มันมากทันทีหากมีอาการเจ็บคอไอหรือว่าทางเดินอาหารมันรู้สึกแบบว่าเสบๆอีนะนั่นแล้วอันนี้อาจจะต้องแบบว่าพักกันสักหน่อยนะครับผมจิบได้นะครับคือร่างกายเขาปั๊บหน่อยนึงเนาะแต่ถ้าใครกินน้ำอันอุณหภูมิห้องก็คือร่างกายมันต้องปั๊บหนักต่ออีกแล้วครับผมการดื่มน้ำดีต่อสุขภาพจะได้วันนี้เอามาฝากกันสักหน่อยเนาะการดื่มน้ำเพียงพอนะวันละประมาณ 6-8 แก้วหรือประมาณ 1.5-2 ลิตรนะโขดลิตรใหญ่ๆนั่นนะสัก2โขดนะครับผมจะอยู่ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็น้ำหนักตัวด้วยเนาะสมคุณบอกว่าเราอ่อนน้อยหรือกินน้ำเตาผู้ใหญ่อีกก็ไม่ใจเนาะดื่มน้ำทันทีหลังตื่นนอน1แก้วเพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปเวลานอนโดยเฉพาะใครที่นอนห้องแอร์นะมันดูดหน้าแห้งอันผิวแห้งพองอีเนาะจิบน้ำเข้าไปนะครับผมจิบน้ำเป็นระยะตลอดทั้งวันเนาะมันควรที่จะรอหรือมันกระหายนะมันต้องรอหรือโอ้คอแห้งแล้วกินน้ำเอ็มตันไหลนะจิบทั้งวันอะทยอยกินไปนะครับผมดื่มน้ำต่อมือนะครับผมประมาณ 20-30 นาทีเนาะจอยหือร่างกายนะครับผมได้รับน้ำสม่ำเสมอนะสัก20นาทีกึ่งชั่วโมงอย่าก็จิบน้ำเข้าไปนะครับผมเพิ่มปริมาณน้ำนะครับเวลาเฮาออกกำลังกายเนาะซัมเตอร์เฮาออกกำลังกายไปทำงานกลางแจงเฮอไลฟ์โซอีนะเฮาก็เติมน้ำเข้าไปนะครับคำเตือนเนอหากใครดื่มน้ำน้อยมันจะทำให้ปากแห้งคอแห้งปัสสาวะสีเข้มนะสังเกตกันตัวนะครับผมอ่อนเพลียไม่มีแรงเจ็บโหเว้นหัวนะครับหรือบางทีท้องผูกหรือวัดขับถ่ายมันออกนั่นแหละครับผมนานๆแล้วนะครับโผน้ำเนาะน้ำเปล่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำยินหรือน้ำอุณหภูมิห้องดีทั้งนั้นแหละครับผมแต่การดื่มน้ำจัดๆหนักจนเกินไปมันอาจจะทำให้ร่างกายเฮาปั๊บต้มตันนะครับผมจะได้แล้วน้ำอุณหภูมิห้องนะก็จะสามารถดื่มได้เลยนะร่างกายมันต้องปั๊บหนักอันนี้ก็เอามาฝากกันในช่วงแรกเด้อฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันครับโอเค
เล่าความครับผม

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ไปเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับในช่วงนี้กันเลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นอากาศแปรปรวนนะฝนตกโซะๆลุมมาบึ้งๆอีนะแต่นะครับผมในเรื่องของน้ำแรงน้ำทิ้งชงฝุ่นทิ้งชงก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเนาะเดี๋ยวมีภาวะหลายอย่างนะที่เขาจะต้องมาเตรียมตัวกันดังนั้นแล้วปอเมืองบันเฮานะเปิ้นก็เริ่มบันนิ่งนอนใจเปิ้นห้องประชุมเตรียมรับมือฝนทิ้งช่วงแล้วก็อุทกภัยปี69กำชับทุกภาคส่วนเนาะเตรียมความพร้อมเพื่อพี่น้องประชาชนชาวละปูนเฮานะครับผมแต่ว่านี่นะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเป็นประธานการประชุมบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดละปูนอุทกภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มเนาะครั้งที่1ทับ2569โดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนที่กำลังเจออยู่รวมถึงการวางแผนบรรเทาความเดือดร้อนหือกับพี่น้องประชาชนหือได้เร็วที่สุดนะครับต่อเนื่องแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นะครับการประชุมตัวเนี่ยมีบุคคลสำคัญเนาะแล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกันหนักกันหลายเนาะติประชุมเปิดรายงานในเรื่องของสถานการณ์สภาพฟ้าฝนนะเดี๋ยวนี้โดยแบ่งเป็น2ช่วงแต่กันในช่วงเดือนมิถุนาก็คือเดือนเนี้ยจนถึงกรกฎาคมนะมิถุนากรกฎาคมก็คือเดือนหน้านะครับผมคือเฝ้าระวังในเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงกันตัวแล้วก็ห่วงวันเดือนสิงหาจนถึงกันยายนนะครับเปิ้นบอกว่าเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดเดี๋ยวต้องระวังหลายอย่างขนาดเนาะนอกจากนั้นผู้ว่าก็ได้บอกว่าสั่งการนะครับก่อนเน้นย้ำในแนวปฏิบัติเนาะแจ้งในเรื่องของการเกษตรนะครับมอบหมายเหอหน่วยงานเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเดี๋ยวเร่งเนาะลงพื้นที่แจ้งเตือนแล้วก็คือคำแนะนำเกษตรกรเพื่อเตรียมรับมือนะครับภาวะฝนทิ้งช่วงกันตัวเพราะว่าบางพืชผลมันก็ต้องการน้ำเนาะตลอดทั้งปีเนาะจะได้แบบเลิกพืชที่มันเหมาะกับสภาพอากาศนะครับผมช่วยลดผลกระทบทางการเกษตรแล้วก็เฝ้าระวังระดับพื้นที่เนาะเหอกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผมในส่วนของมาตรการป้องกันแล้วก็ประเมินสถานการณ์อุทกภัยมีการขาดการอุทกภัยในพื้นที่ละปูนเนาะในปีนี้โดยประเมินว่าอาจเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับผมอาจจะได้รับผลกระทบบางพื้นที่แต่คาดการว่าจะว่าสถานการณ์จะรุนแรงเต่าปีก่อนๆ นะครับผมอย่างไรก็ตามนอกจากวัดก็จะต้องวางมือวางแผนรับมือนะครับผมในเรื่องของอุทกภัยไว้ล่วงหน้าเนาะไม่ว่าจะเป็นการขุดลอกขุดน้องขุดคลองขุดบึ้งนะครับผมก็ได้ประสานหน่วยงานนะครับผมหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนาะเขามาเตรียมขุดลอกขุดหนองขุดบึ้งนะครับผมการกำจัดสิ่งกีดขวางต่างๆก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจนะครับพักตบชวาในน้ำลำคลองต่างๆอีเนาะแล้วก็ดูแลกลุ่มเปาะบางนะครับผมในด่านของสาธารณสุขนะครับว่ากลุ่มเปาะบางอยู่ในกันพองนะเพื่อเกิดเหตุเนี้ยเขาจะเข่าเด็ดจอยตันเนาะในตอนท้ายท่านผู้ว่าบอกว่าหืนย่ำไว้เลยว่าทุกหน่วยงานตรวจสอบความพร้อมของบุคลากรอุปกรณ์และก็เครื่องจักรสาธารณะทุกชิ้นนะครับผมคืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% นะเพื่อให้สามารถออกปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับเฮาหนิ่งนอนใจเนาะจะนำแรงนำทมนำอะหยังเดี๋ยวนี้ก็ต้องเตรียมกันไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็นำโดยท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์เนาะเพิ่นก็ได้สั่งการเรียบร้อยแล้วนั่นแหละพี่น้องชาวละปูนหากใครเจออะหยังระวังใจได้เลยนะครับผมหน่วยงานมหาดไทยเนาะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับผมแล้วก็อำเภอเนาะเปิ้นจะเข้าชาร์จทันทีนะครับผมหากมันเกิดสถานการณ์จะได้แล้วก็ฝากกันตัวเนอติดตามสถานการณ์กันตัวสำหรับช่วงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับบ้านเฮาในข่าวละปูนวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเฮาพักกันสักครั้งนึงแล้วก็ไปติดตามตีค้องร้องข่าวนะครับผมสำหรับวันนี้น้องอันลาไปก่อนเด้อพักกันใหม่วันพุธสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบเอกชนไทยในเวียดนามย้ำว่าเติบโตไปด้วยกันหนุนลงทุนข้ามพรมแดนขยายตลาดอาเซียนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยได้พบหารือกับผู้แทนหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามหรือไทยชามและผู้แทนภาคเอกชนไทยในเวียดนามกันด้วยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามครับโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวคิดที่ว่าเติบโตไปด้วยกันย้ำนะครับเติบโตไปด้วยกันโดยระบุว่าเวียดนามมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกขณะที่ประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งด้านอุตสาหกรรมการบริการโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงกับภูมิภาคจึงมีศักยภาพที่จะร่วมกันเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอนาคตทางเศรษฐกิจของอาเซียนกันต่อไปพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุอีกแล้วครับว่าเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้รัฐบาลนั้นสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนได้อย่างตรงจุดโดยรัฐบาลจะนำทุกข้อเสนอแนะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ภาคธุรกิจของคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกันต่อไปด้วยนะครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า MOU นี่แหละระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนเวียดนามจำนวน2ฉบับอันได้แก่บันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มอมตะกับบริษัท FPT Corporationว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะและบันทึกความเข้าใจอีกฉบับหนึ่งคือบันทึกความเข้าใจระหว่างกลุ่มบริษัท CP กับบริษัท FPT Corporation ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้มีการวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานโฮจิมินในโอกาสที่เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการก็สะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาได้เดินทางไปยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลารำลึกถึงความเสียสละและความกล้าหาญของประชาชนชาวเวียดนามในการต่อสู้เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาก็ได้เดินทางต่อไปยังสุสานโฮจิมินห์ณจัตุรัสบาดิงเพื่อวางพวงมาลาและก็แสดงความเคารพต่อประธานโฮจิมินห์อดีตผู้นำสูงสุดของประเทศเวียดนามผู้ซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะบิดาแห่งชาติของเวียดนามเลยครับซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำพาประเทศชาติเวียดนามไปสู่เอกราชโดยจัตุรัสบาดิงแห่งนี้นั้นถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ประธานโฮจิมินห์ได้ประกาศเอกราชของประเทศเวียดนามเมื่อปีพุทธศักราช2488โน่นเลยแหละครับแล้วการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในครั้งนี้นั้นไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์และวีรชนของเวียดนามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญแล้วครับในการสร้างความไว้วางใจความเข้าใจอันดีและการยกระดับความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศในทุกระดับกันด้วยให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยกระทรวงการคลังรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้กรณีพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์เหตุลูกใช้ลดหย่อนภาษีอันนี้ต้องไปทบทวนเกณฑ์โดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อความเป็นธรรมพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าจากประเด็นความห่วงใยในสังคมเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่บุตรได้นำสิทธิ์ไปใช้ลดหย่อนภาษีในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์โดยปริยายนั้นกรณีนี้ทางกระทรวงการคลังและรัฐบาลได้รับฟังเสียงสะท้อนและข้อกังวลดังกล่าวจากพี่น้องประชาชนโดยได้มีการเตรียมนำเรื่องเหล่านี้แหละครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์อย่างเร่งด่วนและเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเนื่องจากว่าในความเป็นจริงของสังคมไทยแล้วมีบุตรบางคนแหละครับที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างจริงๆจังๆเรียกว่าไม่ได้เลี้ยงดู

รายใดใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีการตัดสิทธิ์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจะได้เข้าใจตรงกันตอนนี้เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อความโปร่งใสเท่านั้นยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ประชาชนรายใดทั้งสิ้นครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับผู้ที่หลุดจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการตรวจสอบครั้งนี้ก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ทันทีซึ่งขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ค้นหาและสำรวจประชากรกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงๆเพื่อดึงเข้าสู่ระบบสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าหมายให้กระบวนการคัดกรองและสำรวจสิทธิ์ทั้งหมดนั้นแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ระบบใหม่และสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนเป็นระยะเวลา2เดือนนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกันเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางกระทรวงการคลังก็รับลูกแล้วครับเตรียมประชุมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร็วที่สุดตั้งเป้าทบทวนแล้วเสร็จก่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์แล้วย้ำว่าต้องการอุดการรั่วไหลในสวัสดิการของรัฐและก็ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้กระทรวงการคลังนี้ไปทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดากรณีบุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเรื่องนี้จะเร่งนำเรื่องเหล่านี้แหละครับดังกล่าวเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เร็วที่สุดด่วนจีไปรษณีย์จ๋ากันเลยทีเดียวครับโดยตั้งเป้าหมายว่าให้ได้ข้อสรุปก่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจว่าจะคงหลักเกณฑ์นี้ไว้หรือยกเลิกถือเป็นอำนาจหน้าที่ของทางคณะกรรมการที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบกันต่อไปโดยคำนึงถึงข้อมูลทุกมิติความจำเป็นและรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมควบคู่กันไปด้วยครับและสำหรับการจัดสรรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นั้นทางรัฐบาลก็มีความตั้งใจแล้วครับที่จะแก้ปัญหาสำคัญ2ด้านไปพร้อมกันด้วยกันได้แก่ในด้านการลดปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงๆได้รับสิทธิ์อย่างนี้ไม่เป็นธรรมโดยใช้การคัดกรองจากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาและก็มีความแม่นยำสูงขึ้นครับทั้งจากกรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยและอีกด้านหนึ่งก็คือในด้านการเร่งค้นหาผู้ตกหล่นที่ยากลำบากอย่างแท้จริงแต่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองกันด้วยครับซึ่งในขณะนี้นั้นได้ระดมสรรพกำลังจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่อย่างหนักเลยทีเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ให้แก่พี่น้องประชาชนกันด้วยครับในส่วนของความกังวลในเรื่องเกณฑ์พิจารณาในด้านอื่นๆอย่างเช่นเกณฑ์ความเป็นหนี้หากมีข้อสั่งการหรือพบปัญหาในทางปฏิบัติก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการทบทวนได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลเนื่องจากว่าสวัสดิการของรัฐมีหลายรูปแบบและแยกส่วนกันอย่างชัดเจนผู้ที่พลาดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นสวัสดิการแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนี้ยังคงมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแบบทั่วหน้าอื่นๆตามเดิมนะครับอย่างเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือสวัสดิการดูแลเด็กและเยาวชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อคณะกรรมการประชารัฐมีมติผลการประชุมออกมาแล้วก็จะมีการชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปอีกครับพี่น้องและไปกันที่พิธีปิดเวทีในโครงการซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปิดเวทีซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นภาคใต้ดันผ้าไทยจากชุมชนสู่รันเวย์โลกชวนคนไทยแล้วครับบอกว่าสวมใส่ผ้าไทยได้ทุกวันพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานพิธีปิดโครงการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซ
ซึ่งทางกรมประช

สัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อยกระดับผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากลตามนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานซึ่งภายในงานนั้นก็มีการจัดแสดงผลงานจาก10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์พร้อมแฟชั่นโชว์ที่นำลายผ้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาออกแบบใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้นสะท้อนว่าผ้าไทยนั้นสวมใส่ได้จริงทุกวันและต่อยอดเป็นรายได้ให้ชุมชนกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยอีกว่าดีใจที่เห็นคนรุ่นใหม่หันมาสนใจอัตลักษณ์ไทยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นฟูผ้าไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วประเทศไทยและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและก็เป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการที่ชื่อว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกจนได้รับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกของโลกเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันโดยทุกครั้งที่เลือกผ้าไทยคือการสร้างรายได้ให้ช่างทอไทยและส่งให้ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ภารกิจที่จังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บุกที่หาดใหญ่แล้วครับเพื่อไปลุยตรวจคลินิกเสริมความงามแล้วก็ลั่นออกมาแล้วครับว่าทุกคลินิกต้องมีสัญญาหากเจอเอาเปรียบผู้บริโภคต้องฟันทันทีไม่เลี้ยงไว้เด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันแล้วว่าสคบนี่แหละได้ลงพื้นที่ตรวจคลินิกเสริมความงามณห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันด้วยโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมลงพื้นที่ไปด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลนครหาดใหญ่และสภาองค์กรของผู้บริโภคหน่วยประจำจังหวัดสงขลาซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและครับที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าจากข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของสคบก็พบแล้วครับว่าในปีงบประมาณพุทธศักราช2569การร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดสงขลามาเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องคลินิกเสริมความงามหมายความว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลานั้นมีเรื่องร้องเรียนอันดับหนึ่งเกี่ยวกับผู้บริโภคคือเรื่องคลินิกเสริมความงามนี่แหละครับโดยส่วนใหญ่เป็นการขอเงินคืนเพราะว่ายังไม่ได้ใช้บริการจากกรณีที่คลินิกปิดกิจการหรือไม่สามารถให้บริการได้รองลงมาคือซื้อแล้วเปลี่ยนใจไม่มาใช้บริการและการบาดเจ็บหรือผลข้างเคียงจากการเสริมความงามซึ่งพอทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจในพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุดท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงมีการลงพื้นที่มาดูด้วยตนเองว่าผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และผู้บริโภคได้รับบริการที่ปลอดภัยจริงหรือไม่อย่างไรและทั้งนี้ทั้งนั้นอำนาจหน้าที่ของทางสคบนั่นคือการควบคุมสัญญาตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาที่กำหนดให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568คลินิกทุกแห่งจะต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการ
หากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้และหากผู้บริโภคเสียหายจริงทางสคบก็จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ด้วยโดยในวันนี้นั้นทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บสัญญากลับไปตรวจสอบหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นไปตามประกาศของสคบก็จะดำเนินคดีทันทีท่านใดไม่ปล่อยไว้แน่นอนครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำอีกว่าทุกคลินิกเสริมความงามทั่วประเทศไทยต้องทำสัญญาให้มันถูกต้องและส่งมอบให้ผู้รับบริการส่วนประชาชนก่อนเข้ารับบริการในคลินิกเสริมความงามใดๆก็ตามแต่ขอให้ตรวจสอบใบอนุญาตของสถานประกอบการดูเครื่องหมายอย.ของผลิตภัณฑ์และเก็บสัญญาเอาไว้ทุกฉบับพร้อมทั้งอย่าหลงเชื่อโฆษณาราคาถูกผิดปกติหรือคำโฆษณาออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะว่าอาจเสียทั้งเงินและเสี่ยงต่อชีวิตกันด้วยครับทีนี้หากผู้ประกอบการรายใดเอาเปรียบผู้บริโภคทางสคบก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่ละเว้นเลยทีเดียวและหากผู้บริโภคท่านใดต้องการร้องเรียนผู้บริโภคก็สามารถร้องทุกร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเข้าแหละครับหมายเลข1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งใหญ่ในรอบ35ปีในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวกับเรื่องที่ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งใหญ่ในรอบ35ปีครับโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้เปรียบเสมือนเรียกว่าโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังย้ำอีกทีเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินและการคลังซึ่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสจัดถึง2ครั้งรวมทั้งครั้งนี้ด้วยและก็การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั้นก็เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และนโยบายที่ทำจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์กับประเทศสมาชิกทั่วโลกแหละครับซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนภาคประชาสังคมและนักวิชาการระดับโลกเป็นต้นกันด้วยครับซึ่งการเตรียมความพร้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าเป็นงานระดับนานาชาติที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวดังนั้นแล้วคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับฟังกันให้ดีกำหนดให้วันที่16ตุลาคม2569นี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นพื้นที่จังหวัดอื่นๆก็เป็นวันราชการทำงานตามปกติไปก็เพื่อสนับสนุนการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home เพื่อลดปัญหาการจราจรในช่วงการจัดการประชุมระดับโลกดังกล่าวนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: สัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองชนิดหนึ่งที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้แก่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงกันว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภทชนิดและปริมาณเช่นเดียวกับทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้นและเมื่อเป็นสัญญากู้ยืมเป็นสัญญายืมแล้วสัญญาดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมการกู้ยืมเงินนั้นสัญญากู้ยืมเงินนั้นไม่มีรูปแบบที่ของสัญญาแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าสัญญาการกู้ยืมที่จะสามารถฟ้องร้องให้บังคับคดีได้นั้นจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือซึ่งใช้บังคับแก่การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทที่จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินซึ่งหลักฐานการกู้ยืมเงินนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้มหาจะเป็นที่จะต้องเป็นสัญญาแต่อย่างเดียวอาจจะเป็นจดหมายเอกสารใดๆก็ได้เพียงแต่ว่าให้มีข้อความชัดแจ้งว่ามีการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นเป็นจำนวนเท่าใดและตกลงใช้กันเมื่อใดและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือลายมือชื่อของผู้ยืมต้องมีและกรณีผู้ยืมได้พิมพ์ลายนิ้วมือก็จะต้องมีพยานสองคนนั้นลงลายมือชื่อรับรองส่วนในส่วนการกู้ยืมเงินที่ไม่เกิน 2,000 บาทนั้นไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมก็สามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ก่อนที่จะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์นิ้วมือจำจะต้องตรวจสอบจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยและควรที่จะต้องเขียนจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือกำกับตรวจสอบให้ชัดเจนละเอียดรอบคอบข้อที่2สัญญาควรจะต้องทำอย่างน้อยเป็น2ฉบับให้ผู้กู้ยืม1ฉบับกู้ให้กู้อีก1ฉบับหรือจะให้พยานไว้เก็บไว้อีก1ฉบับด้วยก็ได้3ก็ควรมีพยานฝ่ายผู้กู้นั้นยืมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้อย่างน้อย1คน4ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าโดยเด็ดขาด5และเมื่อชำระเงินให้แก่ผู้ให้กู้ยืมแล้วควรที่จะให้ผู้ให้กู้ยืมลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าได้มีการชำระหนี้ได้และข้อสำคัญเมื่อชำระหนี้ครบแล้วต้องขอเอกสารหลักฐานก็คือสัญญากู้ยืมเงินคืนมาจากผู้กู้ด้วยสุดท้ายไม่ควรที่จะเอาโฉนดหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินไปให้ผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินโดยเด็ดขาด
1: เจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรกีฬา2026นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมุ่งขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านพร้อมผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นแก้ปัญหาการรั่วไหลของสิทธิ์และช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงอิหร่านและอิสราเอลตกลงที่จะระงับการโจมตีตอบโต้กันตามข้อเรียกร้องของผู้นำสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์พุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่9มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ทางราชการได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ณพระบรมราชานุสาวรีย์เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการดังนี้วันอังคารที่9มิถุนายน2569เจ้าพนักงานเตรียมการตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เชิงสะพานพระราม8ไว้พร้อมเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว